0: ปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 17 นาฬิกาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมโดยความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตสำหรับนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจติดตามผลกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
4: คิรินตันติเวชยอดนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยประเดิมการลงแข่งขันมาราธอนแรกในชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่ในรายการชิคาโกมาราธอนหลังวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีโดยผลงานดังกล่าวส่งผลให้คิรินตันติเวชสร้างประวัติศาสตร์ทำลายสถิติประเทศไทยของโทนี่เพลนที่เคยทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018ลงได้สำเร็จพร้อมกันนี้ยังทำลายสถิติมาราธอนระดับอาเซียนของโรบี้สยานตูรียอดนักวิ่งชาวอินโดนีเซียที่เคยทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์โคเวนตี้ซิตี้ชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกาลโชซีเรียอาอิตาลีแอตแลนต้าที่เหลือ10คนชนะเวเนเซีย3-1โตริโนชนะอูดิเนเซ่2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเลแมนเต้เสมอซีบีญ่าที่เหลือ10คน3-3ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสฟอร์มาลิกัวแพ้เอลเวก้า1-4ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนมันโมชนะคันมา1-0และเอฟบอกชนะฮัมสตัด4-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทำให้พรณัฐนิชชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะวอลเลนเตงชวาเชโรคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ17ของรายการจากราชรัฐโมนาโก2เซตรวด6-4และ6-2สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: พระมหากรุณาที่คุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าของวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญทรงบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับทักทายทั้งผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรพูดคุยกันเข้ามาได้ผ่าน Facebook Fanpage นี้นะครับ Army Radio เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยหรือว่าท่านใดจะมาร่วมจัดรายการกับผมก็ได้เนี่ยนะฮะส่งเข้ามาว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนตกหรือเปล่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรหรือว่าสภาพลมฟ้าอากาศในขณะนี้เป็นอย่างไรก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเราได้รับทราบกันสดๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับ13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการตามประกาศของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมานะครับเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมา13ตุลาคมประเทศไทยเราก็เป็นวันหยุดมาโดยตลอดปีนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ในปีนี้ครบรอบ10ปีแห่งการจากไปของพระองค์นะครับพระผู้ทรงเป็นมหาราชที่สถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนคนไทยตราบเท่านานนิรันดร์นะครับสำหรับคำว่านวมินทรมหาราชนะครับเป็นพระประมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9พระผู้ทรงเป็นมหาราชโดยนวมินมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราทุกหมู่เหล่าในวันนี้ช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ของประเทศนะครับคุณฟังครับพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาในหลวงรัชกาลที่9นะครับตามพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่เป็นพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับผู้ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์มาโดยตลอดนะครับซึ่ง 4,000 กว่าโครงการนะครับณปัจจุบันนี้ยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแนวทางการทรงงานสำคัญประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือขาดทุนคือกำไรพระองค์ทรงอธิบายด้วยนะครับว่าการลงทุนดำเนินโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขสุขอนามัยที่ดีของประชาชนพี่น้องประชาชนลูกหลานมีการศึกษาที่ดีเนี่ยแม้ไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงินได้แต่ย่อมเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าสูงสุดต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับตลอดรัชสมัยของพระองค์นะครับการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริจึงไม่ใช่เพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างแต่เพียงอย่างเดียวนะครับหากแต่เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้กับหน่วยงานเข้าใจในปัญหาเข้าใจถึงความต้องการของราษฎรและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ณปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนนำไปปรับใช้และสามารถที่จะยืนหยัด
นะครับยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เป็นอย่างดีกับทุกๆสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของสำนักพระราชวังนะครับในวันนี้เรื่องของการแจ้งการเข้าวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือตรงสนามม้านางเลิ้งเดิมในวันนี้นะครับซึ่งก็มีการวางพวงมาลาจริงๆแล้วเนี่ยสำนักพระราชวังได้มีการเปิดรับลงทะเบียนวางพวงมาลามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นก็มีพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการจะร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็ต่างเดินทางมาลงทะเบียนเพื่ อวางพวงมาลากันอย่างเนืองแน่นนะครับขณะที่วันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับทางด้านของสำนักพระราชวังก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะวางพวงมาลานะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่6:00 นของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลา12:00 นของวันนี้นะครับและสำหรับการวางพวงมาลาถวายสักการะนะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงแรกคือตั้งแต่เวลา6:00 นถึง12:00 นและอีก1ห้วงก็คือในช่วงของ17:00 นถึง21:00 นนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลากรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ตั้งพวงมาลานะครับท่านใดนะครับที่ต้องการจะลงทะเบียนก็สามารถที่จะดูในเรื่องของแบบฟอร์มต่างๆได้ที่เว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติได้เว็บไซต์ก็คือ www.royaloffice.th นะครับคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะครับในวันนี้สำนักพระราชวังก็มีการแจ้งเรื่องของการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เขาปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 นทางเข้าออกนะครับใช้ประตูสวัสดิโสภานะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็พระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 12:00 นหรือว่าเที่ยงตรงของวันนี้นะครับจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับท่านใดที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าสักการะพระศพนะครับก็เดินทางถึงก่อนนะครับคุณฟังครับการแต่งกายก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพนะครับกรุณาแต่งชุดไว้ทุกสุภาพนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนคุณสุภาพสตรีต้องสวมผ้านุ่งหรือว่ากระโปรงให้เรียบร้อยด้วยนะครับคุณฟังครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับในรายการของเรามีรายงานพิเศษเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นนักพัฒนานะครับ 4,000 กว่าโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างมากนะครับและพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางของประชาชนคนไทยอยู่ในดวงใจของประชาชนตราบนานเท่านานพบกันได้กับรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงมิเคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าพระประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งจากการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์มุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดระยะเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นผืนแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนผืนแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนถึงความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์ผาสุกของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยะเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ด้วยทรงมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ได้ผลิดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดินและนี่คือความสำคัญนะครับและพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับกองทัพบกเมื่อวานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชด้วยเช่นเดียวกันส่วนกลางคือภายในกองบัญชาการกองทัพบกนำโดยพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งก็มีทั้งพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงมีพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยขณะเดียวกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้หน่วยทหารของกองทัพบกทุกพื้นที่ทุกกองทัพภาคทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังได้มีการเปิดในส่วนของทางพิเศษทั้งหมดเนี่ย3เส้นทางนะครับก็
็รวมทั้งหมด63ด่านด้วยกันนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแจ้งยกเว้นด้วยในเรื่องของค่าผ่านทางพิเศษ3เส้นทางที่กำลังจะกล่าวเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนครับก็คือที่บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาอีก10ด่านนะครับวันนี้ก็เดินทางกันตลอดทั้งวันเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการขึ้นทางพิเศษตามที่ผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางให้กับผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ณัฐมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพหรือว่าเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของการเงินการธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ได้ร่วมกันนะครับต้อนรับพวกเขาเหล่านี้นะครับเพราะว่าก็มีผู้แทนจากทั้งหมดเนี่ย191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเยือนไทยนะครับมันดีต่อไทยก็คือเป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจโรงแรมการอาหารร้านค้าการคมนาคมต่างๆธุรกิจบริการเนี่ยได้รับประโยชน์ทั้งหมดเลยขณะเดียวกันเป็นเวทีที่โชว์ในเรื่องของศักยภาพทางด้านของเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยด้วยนะครับขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไม่ได้มีการปิดการจราจรในบริเวณพื้นที่แต่อย่างใดนะครับแต่เพียงว่ามีในเรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมนะครับก็แนะนำเส้นทางการหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดังนี้ก็แล้วกันครับเส้นทางที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะครับก็คือช่วงบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิตินะครับ2ก็คือที่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมและที่พักรวมถึงเส้นทางการจราจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงนะครับในส่วนที่3ก็คือบริเวณถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยแล้วก็ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจส่วนที่4เนี่ยนะครับก็คือบริเวณพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งจะมีการปรับการให้บริการแล้วก็ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวนะครับมีการกำหนดประตูเข้าออกแล้วก็จำกัดนะครับในเรื่องของการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็คือในส่วนที่5นะครับก็คือเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินแล้วก็โรงแรมที่พักต่างๆทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถของผู้เข้าร่วมประชุมอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับขณะเดียวกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลนะครับเตรียมความพร้อมทุกหน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เรามีการตรวจความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังพลยุทโธปกรณ์ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วก็มีความพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเมื่อเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับล่ำลากันแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by

0: เพลงเก่าๆของคณะ The Backup นะครับเป็นวงดนตรีที่มีเพลงดังอย่างปั้นปึ่งไงจำได้ไหมเพลงนี้แหละกับวงนี้เลยแต่นี่คือสวมเขานะครับอีกเพลงดังของเขาตั้งแต่ในยุคนู้นนะครับเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคเพลงเอาเทนิทีฟนะครับสมัยนู้นพี่ท็อปยังไม่ได้เข้าวงการลูกทุ่งเลยนะยังจัดรายการเพลงสไตล์แบบนี้อยู่เลยนะแล้วก็จัดมาหลายปีด้วยนะครับตั้งแต่สมัย Pirate Rock Pirate Radio นู้นเลยไม่รู้ว่าใครทันหรือเปล่าแต่ว่าคาดว่าหลายคนคงไม่ทันแล้วเนาะนะครับยาวนานมากๆนะครับสำหรับเพลงนี้สวมเขาส่วนก่อนหน้านั้นทหารพิการรักนะครับในเวอร์ชันของ Pork Big Eyes ที่ฟีเจอริงกับตรีชัยนรงค์นะครับเขาสู่ชั่วโมงถัดมานะครับแล้วก็ต้อนรับทาง FM 103นะครับกลับมาติดตามฟังคนลูกทุ่ง Next กับ DJ พี่ท็อปกันต่อนะครับพูดถึงเรื่องราวของช่วงของเทศกาลการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับก็เทรนด์การเดินป่าก็มาแรงกลางตรงกลางเต็นท์นะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าเส้นทางการเดินป่าแล้วก็การพิชิตยอดดอยต่างๆก็เริ่มที่จะคึกคักกันแล้วเพราะว่าเตรียมการที่จะเที่ยวกันเดินทางกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ต้องจองที่พักล่วงหน้ากันก่อนนะไม่งั้นแล้วก็เต็มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติต่างๆอย่างภูสอยดาวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสปป.ลาวด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นจุดที่สูงสุดจากระดับน้ำทะเลค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะทำให้เห็นบรรยากาศโดยรอบดีอากาศเย็นๆนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับหรือจะเป็นที่ดอยผาตั้งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตรนะครับและก็ได้เห็นทิวเขาชายแดนไทยลาวด้วยนะครับที่คดเคี้ยวสวยงามมากๆนะครับอีกจุดหนึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีพวกที่เราเคยไปกันแบบว่าพวกแนวอะไรอะที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับหลายๆจุดด้วยกันไม่จะเป็นดอยหลวงเชียงดาวอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่เขาช้างเผือกซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะคึกคักมากเป็นพิเศษในช่วงของเทศกาลนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนธันวาไปถึงมกราคมเลยทีเดียวแหละครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ว

0: กระแสดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงนี้อันดับ8ในชาร์ตของคุณลูกทุ่งด้วยนะครับนี่คือเมื่อยชะเนาะแต่ท้อบ่ได้ครับซิงเกิลล่าสุดของลำยองหนองหินหาว
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะดูแลเรื่องของคอเลสเตอรอลความดันเบาหวานได้เป็นอย่างดีนะครับใครที่คอเลสเตอรอลสูงๆนะครับไปตรวจแล้วเจอไขมัน LDL นะครับอย่าชะล่าใจนะพวกนี้แหละคือมัจจุราชที่จะทำให้เราเสียชีวิตนะครับหรือถ้าไม่เสียชีวิตเราก็จะต้องไปแบบเสียตะตางในการอย่างเช่นไขมันอุดตันเส้นเลือดเข้าสู่เส้นเลือดหัวใจ3เส้นคุณต้องไปบอลลูน3เส้นแล้วคุณเชื่อมาค่าใช้จ่ายในการทำบอลลูนนี่ไม่ใช่แบบว่า199 299นะจ๊ะนะมหาศาลเป็นหลักแสนเลยนะคะหรือบางโรงพยาบาลนี่ก็ปาเข้าไปกับครึ่งล้านเลยนะครับสำหรับการทำบอลลูนนะทำบอลลูนบ้างบายพาสบ้างนะหรือว่าใดๆแล้วแต่คุณหมอจะบอกมาเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงแล้วบางคนเนี่ยอุดตันแบบไม่ใช่แค่เส้นเดียวไง3เส้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณแบบผ่าตัดไม่ทันหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะตุยนะคะนะเขาบอกเลยอันนี้ไม่ได้ขู่เพราะว่าเราได้เห็นหลายๆคน ขออภัยสำลักน้ำลายตัวเอง

0: เราได้เห็นหลายคนนะที่แบบว่าแบบอยู่ดีก็แบบว่านอนแบบชั่วไปนะฮะหรือว่ามีอาการแบบว่าสโตรกที่สมองด้วยเพราะว่าเส้นเลือดหรือว่าไขมันไปอุดตันนะอุดไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดอะไรเงี้ยนะครับนะก็กินตัวนี้สำหรับมัชรูมพลัสที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงเบาหวานไม่ลงสักทีใช่ไหมทำยังไงก็ไม่ลงคุมแล้วแบบเนี้ยกินไม่เคยกินหวานแล้วแต่ไอ้ที่มันไม่ลงคือไม่ใช่น้ำตาลวันนี้มันเป็นน้ำตาลสะสมนะคะดังนั้นก็ยังเรียกว่าน้ำตาลสะสมเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยข้ามมองข้ามแต่เวลาเราบอกว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออะไรคือการลดน้ำตาลลดเบาหวานในวันนี้แต่มันมีน้ำตาลสะสมซึ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราแล้วไม่สามารถที่จะออกได้ในวันสองวันนะจ๊ะมันก็จะต้องดูแลกันยาวๆกันไปนอกเหนือจากการควบคุมน้ำตาลในวันนี้แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยกันได้คือการกินตัวนี้ Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ครับเอ้าโทรสั่งซื้อเลยครับที่02-857-5119 02-857-5119ทานวันละ1ซองตอนเช้า
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เปิดซองไทยเชฟอะไรเข้มข้นถึงใจจะใช้เขย่าจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจไปดีทั่วไทยชิพงเขย่าไทย
5: เชฟเสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: ยุงแมลงสาบมุดฉีดให้หงายท้องมาลอง
8: กังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่าย

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
3: Next Sound Check
1: Sound Check

0: ซิงเกิลล่าสุดนะครับของหญิงทิติการกับเพลงที่ชื่อมีชื่อว่าเมรีนะครับมีคนขอมาด้วยนะวันนี้คนลูกทุ่งกับเพลงใหม่ของเราในช่วง
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: อุ๊ยเผลอแป๊บเดียวจะ8โมงเช้าแล้วจ้าหลายคนตื่นนะครับมาตั้งแต่ตอนหัวเช้ามืดแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำนู่นทำนี่ไปหลายอย่างแล้วนะครับมื้อเช้านี้นะครับอย่าลืมนะครับเมนูที่ติดคู่ครัวบ้านเราไว้ก็ต้องน้ำพริกแม่รินดานะครับเป็นน้ำพริกลงแดงนะครับเป็นน้ำพริกตาแดงนี่แหละนะครับเป็นสูตรแฮนด์เมดนะผลิตมาจากวัตถุดิบชั้นดีผสมกับไข่เค็มลาวานะครับเป็นไข่เค็มนัวๆมันๆนี่แหละนะครับตำผสมลงไปเลยเพิ่มความมันนะครับรสชาติเผ็ดกลางๆนัวสุดๆนะครับส่วนอีกอันนึงคือน้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7เลยทีเดียวนะครับผลิตมาจากกุ้งคุณภาพชั้นดีเกรด A เป็นสูตรโบราณครับตัวกุ้งเนื้อกุ้งเนี่ยผสมตัวเครื่องเทศนะครับไม่เผ็ดมากทานง่ายๆนะครับคลุกกับข้าวโรยกับข้าวได้ดีต่อใจอ้าวอยากสั่งไหมเออนะครับจะสั่งแบบเป็นแพ็คคู่2กระปุกเลยก็ได้นะครับนะก็จะจัดให้นะครับเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษเลยใครสนใจโทรตอนนี้เลยครับที่02-114-8730นะครับ02-114-8730นะครับแล้วก็098-461-2365 098-461-2365จะสั่งแบบไหนได้เลยครับทั้งน้ำพริกแม่รินดาเป็นน้ำพริกตาแดงที่คลุกกับข้าวได้ไม่เผ็ดแล้วก็เป็นน้ำพริกตาแดงผสมไข่ลาวาของไข่เค็มมันนัวหนุบหนุบนี่คลุกกับข้าวอร่อยมากหรือจะเป็นน้ำพริกผัวสะกิดสวรรค์ชั้น7ก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นน้ำพริกกรุ้งกุ้งนะฮะสูตรโบราณผสมเครื่องเทศด้วยโทรมาสั่งได้เลยนะครับทั้ง2แบบนี้ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล้องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569และติดตามการประชุม IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในข่าวเด่นประเด็นร้อนกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
6: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางเนื่องในวันนวมินทรมหาราชได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1 21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านติดตามการประชุม IMF World Bank 2026และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีเวทีเสวนาที่มีผู้เข้าร่วมโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเวลา 9:30 นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะมีการประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเวลา 10:00 นศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์โดยตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการปฏิบัติหรือระบบสยบสแกมเมอร์ปลุกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลงทุนผ่านแอป EPOTH ฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีตรวจค้น27จุดใน11จังหวัดยึดทรัพย์สินกว่า500ล้านบาทยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ปี๊ดหมดเวลาครับสำหรับร้องแล้วร้องอีกวันนี้เป็นของแอลกอฮอล์ครับสองเพลงเลยต่อกันนะครับทั้งเงาะป่าแล้วก็มีกอดจูบรูปคำนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเพลงดังของแอลกอฮอล์ต้องคู่เลยทีเดียวนะครับได้ฟังกันแบบดับเบิลแบบนี้ก็ถูกต้องที่สุดครับยินดีด้วยนะครับเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องจุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งคุณโจมหาชัยพี่จินปอเปียคุณน้องนกชาลิดานะครับป้าแป๋วกาแฟสดนะครับมีน้องหมวยมีบังซุปมีพี่จุกและสุดท้ายคือพี่รุจิราที่ทันในโจทย์ข้อนี้ครับยินดีด้วยกับทุกคน

ไม่รู้ปลายทางคุณผู้ฟังกำลังฟ้อนหวานๆกันหรือเปล่านะครับบางคนขายของก็ยืนเต้นไปได้กินข้าวก็โยกได้เล็กๆขับรถก็ฟ้อนไปส่วนทั้งนี้ไม่เหลือครับ

ช่วงนี้นะครับมดยุงแมลงสาบเยอะๆนะครับนึกถึงกังฟูนะครับเป็นสเปรย์กำจัดแมลงน้องใหม่ที่พลังฉีดรุนแรงนะแต่ว่าอยู่ได้ยาวนานถึง4สัปดาห์นั้นกังฟูเนี่ยจึงเป็นสเปรย์ที่ใช้สำหรับการกำจัดยุงมดแมลงสาบต่างๆเนี่ยไม่เปลืองเลยเวลาใช้เพราะฉีดทีเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้นานถึง4สัปดาห์สิ่งเช่นแบบว่าเฮ้ยตรงนี้ทางเดินมดใช่มั้ยมดมันชอบขึ้นตรงนี้จังเลยนะครับในครัวหรือว่าตามบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเนี่ยไปฉีดตรงทางเดินมดนะครับฉีดครั้งเดียวอยู่ได้ต่อเนื่องยาวนานถึง4สัปดาห์นะครับหรือว่าบ้านใครที่มียุงเยอะๆนะครับหรือว่าพวกแมลงสาบที่มันขึ้นมาตามท่อนะฉีดใส่อัดเข้าไปในท่อเลยรับรองเลยว่าแมลงสาบหนีหายตายหมดเลยทีเดียวครับในกังฟูเนี่ยนะครับเขามี2สูตรให้เลือกก็คือกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นตะไคร้หอมไม่ฉุนจมูกด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป็นแบบแนวยาจุดกันยุงก็มีเหมือนกันนะครับสามารถที่จะเอาไปจุดที่ตรงโต๊ะหน้าบ้านนะครับหรือว่ากินหมูกระทะอยู่เงี้ยนะแล้วจะไปกินหมูกระทะในบ้านก็มันไม่ได้ฟิวอ่ะใช่ไหมมันต้องกินแบบว่ากลางแจ้งเอาดอนะครับสัมผัสบรรยากาศกันเล็กน้อยเนอะเพราะว่ามันมีคงมีควันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลากินหมูกระทะเนี่ยนะเราก็จึงจุดนะครับยาจุดกันยุงเนี่ยเอาไว้ที่ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยนะครับไปซื้อเลยครับเป็นยาจุดกันยุงกังฟูนะครับจุดครั้งหนึ่งยาวนานได้ถึง8ชั่วโมงโอ้ยาวๆเลยทีเดียวนะครับมีทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรควันน้อยด้วยตอบโจทย์ทุกบ้านเลยทีเดียวนะครับกับกังฟูทั้งสเปรย์แล้วก็ยาจุดกันยุง

0: เอก็ต้องเป็นยี่ห้อแบบนี้แหละครับคือลายเซ็นของเขาเลยมักสาวอ้วนและทางสายใหม่นะครับดับเบิลต่อกันกับร้องแล้วร้องอีกยินดีด้วยนะครับกับรายชื่อผู้ที่ได้ตอบคำถามข้อนี้ได้ทันนะครับว่าเป็นคู่แฝด OA นั่นก็คือคุณโจมหาชัยครับป้าแป๋วกาแฟสดมีพี่จินป๊อปเปียพี่จุกนะครับพี่อ้วนพัฒนาการมีป้าเผามีพี่รุจิราคุณน้องนกชลิดาครับมีน้องหมวยมีพี่หนุพินบางซุปพี่รุจิราแล้วก็พี่ดำระรวงนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องจุ่มเรียบร้อยลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าแม็กซ์สิ้นเดือนพร้อมกับกระเป๋าน่ารักน่ารักฉลองครบรอบ3ปีของคนลุกทุ่งครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พลงในชาร์ตของเราในอันดับที่10นะครับกับสุดแขนทศกัณฐ์นะครับโดยก้านทัศนะก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ถูกขอไว้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดด้วยนะครับก็วันนี้เล่นเพลงคึกคักหน่อยวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ใครหลายคนบอกว่าเออกำลังเดินทางไปเที่ยวใกล้ๆแต่แถวกรุงเทพเห็นวันนี้พี่จีจะไปไหนนะวัดดอนหวายใช่ไหมพี่ท็อปเพิ่งไปมาเมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับของกินเยอะมากแล้วตอนนี้วัดดอนหวายเขาก็แบบมีแบบทำโดมใหม่หลังคามีก็คือตลาดเก่าก็มีนะแล้วเขาก็มีการต่อยื่นออกมาข้างหน้าก็จะมีของขายแบบตลาดแบบหลังคาสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออริจินอลนี่พอหลุดจากตลาดใหม่ไปแล้วพอเข้าไปในโซนตลาดเก่าก็ต้องเดินมุดมุดอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าหลังคาเตี้ยมากแต่ว่าของกินอร่อยนะครับวัดดอนหวายของกินเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แรงด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagenแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นี่แหละก็เรียกว่าเวลาแข็งแรงแล้วอยากจะไปไหนไปนู่นไปนี่ทำกิจกรรมได้ทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าให้ข้อข่าวของเราเนี่ยไม่ปวดไม่เจ็บเท่านั้นเองนะครับง่ายนิดเดียวก็คือการทานอะบาโลนคอลลาเจนตัวนี้เลยนะครับเป็นเปปทินพลัสในตระกูลอัลเดเนเจอร์ไทท์2ด้วยนะครับซึ่งดีต่อใจดีต่อเรามากๆนะครับใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอย่าให้กินตัวนี้นะเพราะว่านี่คือแบรนด์คอลลาเจนที่ขายดีติดท็อป3ของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่ายอดขายซื้อซ้ำลูกค้าเก่ากลับมาซื้ออีกนะครับลูกค้าที่เปลี่ยนแบรนด์ไปแล้วเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ยิบผลเลยก็ต้องกลับมากินตัวนี้แหละครับอะบาโลนคอลลาเจน1ราคาไม่แพง300กว่าบาทเท่านั้นคุณกินได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเพราะว่ากินแบบไม่ต้องเปลืองนะครับก็คือวันละ2ช้อนก็จะมีช้อนตวงมาให้และอยู่ในกระปุกนะครับใส่ลงไป2ช้อนตอนเช้าแค่นี้เองครับมันก็จะช่วยให้ข้อเข่าของเราแข็งแรงนะครับข้อต่อดีเยี่ยมนะครับนึกถึงอะบาโลนคอลลาเจนเลยครับนะโทรสั่งซื้อที่เบอร์นี้ครับ02-857-5119 02-857-5119นะครับเรียกว่าให้รางวัลกับตัวเราด้วยสิ่งดีๆก็คือการทินตัวนี้เมื่อเราแข็งแรงก็ไม่เป็นภาระคนอื่นอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปไหว้พระอยากจะเดินไปทำบุญอยากจะไปนั่งนู่นนี่นั่นไปได้ทุกที่ไม่ต้องเป็นภาระใคร
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
7: Next Sound Check
5: Sound Check

0: ลงน่ารักดีเนาะซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับจากน้องหนำเตยนะครับของไททอนเจนเป็นเพลงในสไตล์ใหม่ๆของแกรมมี่เขานะครับและนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพียงสักหน
1: คนลูกทุ่ง
2: Next Sound Check
0: Sound Check Sound Check เดี๋ยวจะมองหน้านะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทอล์คโชว์ที่บ้าบอที่สุดใน3โลกครับนั่นก็คือท็อปกี้กับยี่ข่าวนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่ใกล้ตัวมากๆนะครับมีพฤติกรรมอะไรบ้างครับที่คุณตื่นมาแล้วคุณทำแบบนี้คุณทำบ่อยๆบ่อยๆและมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้โดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวอุ๊ยน่ากลัว

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะทักษิณมอบหมายทนายความขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานายทักษิณมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการนายวินยัติกล่าวว่าการยื่นของนายทักษิณต้องการล้างมลทินเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นจึงต้องการล้างมลทินและต้องการทำมาหากินใช้ชีวิตสงบสุขเนื่องจากอายุมากแล้วและประสงค์ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน34จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงเกิดฝนตกหนักคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างซึ่งในวันนี้มีพื้นที่34จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาทิกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์กาญจนบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
7: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องขณะที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลับอย่างสะสมทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ใกล้แตะระดับ107ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเวสเท็กซัสแตะระดับ93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านทางการซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติกรุงริยาดไปจนถึงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้หลังกลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สายการบินหลายแห่งต้องยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนกลางของเนปาลเมื่อ2วันก่อนส่งผลให้นักท่องเที่ยวและนักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนติดค้างอยู่ในพื้นที่หลังกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดสะพานหลายแห่งขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ปิดท้ายที่อังกฤษนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมกล่าวว่าเขาเดินหน้าเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้ากับ EU ในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU กับอังกฤษที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
8: โครงการแก้มลิงคือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่รับน้ำเปรียบเสมือนแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ก่อนระบายออกช่วยลดปริมาณน้ำท่วมขังและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: อัลบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

รีดทันหรือเปล่ามีคนเผลอๆด้วยนะเขาเรียกว่าอุ๊ยรอกี้ไปรอกี้มาแต่ท้ายที่สุดคือ ชัวร์ช้าๆสองเพลงเลยจ้าร้องแล้วร้องอีกมีสาวลำวงแล้วก็สรรสนีหนีช้ำนะครับสองเพลงต่อเนื่องในช่วงของเล่นทีเผลอแล้วก็เผลอจริงๆแต่ก็มีคนตอบได้สองคนนี้นะครับให้สิทธิ์ไปเลยนะครับสำหรับป้าเผาแล้วก็คุณรณชัยที่ตอบได้ครับว่าเป็นชัวร์ช้าๆร้องแล้วร้องอีก

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: มาแล้วจ้าซับกี้ขยี้ข่าวนะครับในวันหยุดนะฮะวันนี้วันนวมินทรมหาราชนะครับ13ตุลาคม2569นะครับดีเจพี่ท็อปมาก่อนเลยจ้านะฮะเปิดYouTube นะครับในการที่จะไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนะฮะอ้าวเดี๋ยวดูมาทักทายกันดูซิว่าวันนี้ใครกันมาบ้างแล้วใครหยุดใครทำงานใครมีบางคนจะไปเที่ยวด้วยนะฮะวันนี้นะก็เป็นวันหยุดราชการนะครับก็คือสัปดาห์นี้ก็มีเวอร์แบงค์ด้วยนะแล้วก็รวมทั้งมีวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญของประสบนิกรชาวไทยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะกับวันนวมินทรมหาราชนะครับนะอ้าวมาทักทายกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้เข้าข่าวเข้าคราวแล้วก็เมาท์มอยกันนะครับมีใครบ้างเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมีน้องมวยนภัทราจ้ามาก่อนเลยคนแรกของเรานะฮะตามต่อมาด้วยสำรองพี่จิ๋มคืออะไรวะสำรองพี่จิ๋มนะคืออะไรฮะนี่เขาเขียนจริงๆนะแอคเขาคือสำรองพี่จิ๋มเว้ยใส่เป็นแบบว่าเหมือนอะไรนะแอคเขาสำรองอะไรอย่างนี้นะฮะแต่แทนที่จะเป็นพี่จิ๋มสำรองกลายเป็นสำรองพี่จิ๋มนะฮะนะอ้าวสวัสดีไปยังน้องนาท่าข้ามด้วยนะครับแล้วก็มีป้าตุ๋ยพรกมลนะฮะสวัสดีด้วยค่ะพี่แหม่มสุพรรณนะครับมีป้าเผาป้าตุ๋ยพี่จินสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อ้วนนะฮะพัฒนาการแล้วก็มีพี่จุกนะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีพี่หนูพินนะด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีกันเองมีน้องจิ๊บจิ๊บค่ะสวัสดีพี่ท็อปนะฮะแล้วก็มีบังซุปด้วยค่ะสวัสดีด้วยแล้วก็มีคุณรณชัยนิรบุตรนะฮะป้าตุ๋ยป้าตุ๋ยพรกมลนะฮะมาดามมาแล้วสิฮะ
1: โหมาดามมาแต่วันเลยอ่ะขณะวันหยุดเลยด้วยอ่ะ
0: อ้าวก็แหมผัวสะกิดไงหลังจากที่ซื้อ
1: หลังจากกินน้ำพริกแล้วผัวสะกิดวานเขาโชว์เลยนะ
0: ก็โชว์ว่าผัวสะกิดตลอด
1: เออแล้วก็พี่จิ๋มนี่ก็ถ่ายรูปมาโชว์ด้วยเหมือนกันบอกผัวสะกิดจิ๋ม
0: ด้วยผัวสะกิดตลอดมาดามก็เลยตื่นเช้านะไม่ต้องทำอะไรกันเลยทีเดียวนะฮะผัวสะกิด
1: เออ
0: ถ่ายเขาชื่ออะไรนะ
1: น้องก้อง
0: อ๋อน้องก้อง
1: จำได้เลยผมจำได้เลยน้องก้องยิ้มหวาน
0: น้องก้องยิ้มหวานอายมดอายไม่รู้ว่าแบบหน้าไหนจะกล้ามากับเราอีกหมายถึงก้องนะ
1: ไม่ใช่มาดามนะ
0: มาดามมาอยู่แล้วบอกโอ้สงสารเลยนะฮะบอกอีพวกนรกนี
1: ่บอกพาผมมาทำอะไร
0: เนี่ย
1: คร
0: ับ อีชัวร์นรกนี้อะไรนี
1: ้ผมมาเจอกับอะไรนะฮะ
0: นะฮะอ่ะโอเคแล้วก่อนที่เราจะไปมอยข่าวกันพาไปกินของอร่อยกันก่อนวันนี้วันหยุดด้วยถือว่าใครจะไปหาของอร่อยอะไรตรงไหนทานนี่บีวิจีจะไปตลาดดอนหวาย
1: โอ้โหเนี่ยพี่หมงก็มาแล้วด้วยเหมือนกันสวัสดีครับบีบุรีแดดดีซักผ้าเสื้อคนลุกทุ่ง3ปีสีไม่ตก
0: ถูกต้อง
1: สบายสบาย
0: จริงๆซักแล้วซักยัง
1: ซักยังผมเลยยังไม่ซักเลย
0: เหรอ
1: ทำไมอ่ะของผมสีตกเหรอ
0: ไม่สีไม่ตกจริงสีไม่ตกจริง
1: เออ
0: จริงๆฉันซักแล้วเหมือนกัน2ตัว
1: ของดีอย่างดีเลยด้วยนะเอามาใส่โชว์กันได้เลย
0: แล้วผ้ามันไม่ร้อน
1: ใช่ผ้ามันไม่ร้อน
0: เออนะขนาดวันที่2นี้อากาศแบบอบอ้าวนะเพราะว่าฝนตก
1: ว่าไหนก็ไหนอ๋อหมายถึงว่าที่เราไป
0: ที่เรากลับ
1: ใช
0: ่เออนะฮะอ้าวแล้วก็ยังมี
1: นี่พี่อ้วนก็บอกซักแล้วด้วยเมื่อวาน
0: ซักแล้วเป็นไงบ้าง
1: ปลอดภัยดี
0: ปลอดภัยดีนะฮะแล้วก็มีคุณรณชัยบอกว่าเขตดุสิตสัญญาณชัดเจนดี
1: แดดก็ดีด้วยนะวันนี้
0: ใช่ถูกต้องฮะ
1: โอ้แดดดีมา2วันแล้ว
0: เมื่อวานซักผ้าเรียบร้อยนะครับอ้าววันนี้พาไปกินน้ำลำไยนะฮะ
1: ที่ไหนครับ
0: ที่ตลาดบ้านฟ้าเลยมาเช่ค่ะ
1: ไม่ไกลมากเลยนะฮะไปเลยจ้า
0: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
2: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตนะคะเราอยู่ที่ตลาดบ้านฟ้าเลอร์มาเช่ค่ะมีร้านอร่อยอร่อยอร่อยกันบ้างตามแหม่มรวิตามาเลยค่ะ
3: ชื่อสตางค์ค่ะจะเป็นร้านเลมอนลำไยค่ะตอนนี้จะมีเป็นน้ำลำไยสดค่ะแล้วก็เป็นน้ำเลมอนน้ำผึ้งค่ะเลมอนน้ำผึ้งจะขายดีกว่าค่ะเพราะว่าความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวซาของน้ำราคาเริ่มต้นอยู่ที่35บาทค่ะสำหรับลำไยแก้วเล็กแล้วก็แก้วใหญ่จะอยู่ที่50บาทเวลาซื้อจริงๆสามารถมารีฟิลได้ค่ะแต่แบบลูกค้าบางคนเขาก็จะไม่รู้กันได้ที่ตลาดบ้านฟ้าค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะมีหยุดวันเดียวคือวันศุกร์ค่ะอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
0: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
4: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุก โรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะผงเขย่ายอดขายอันดับหนึ่ง
1: โหเติมได้ด้วยอ่ะ
0: เออเลิศอ่ะ
1: เออเดี๋ยวเสร็จปุ๊บพอกินเสร็จปุ๊บขับรถกลับมาบ้านแถวๆวัชรพลแล้วก็กลับไปเติมใหม่
0: กลับไปเติมใหม่มาดูเสร็จใบเหมากับปลาแล้วไม่เติมใหม
1: ่เออเอาให้คุ้ม
0: นะฮะเติมในวันอะไรเงี้ยเหรอ
1: มีนั่นน่ะสิ
0: เติมในวัน
1: อีกวันไม่ได้ใช่มั้ยอ
0: ีกวันไม่ได้เลยสิอีบ้าสิ
1: เออนะว่าเติมได
0: ้นะครับอ่ะโอเคนะครับมาติดตามข่าวแรกของเรา
1: ครับผมมาถึงข่าวแรกของเราครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนะกับ
0: ข้าวตรานกกระเรียน
1: ใช่แล้วครับข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนสนใจสั่งซื้อโทร0895279933ย้ำครับ0895279933
0: นะฮะนะครับนี่วันล่าสุดนี้ข้าวตรานกกระเรียนเขาเตรียมตัวที่จะไปบริจาคร่วมกับองค์กรทำดีกับพี่บุ๋มปนัดดาด้วยนะ
1: ที่
0: สัปดาห์หน้า
1: เพราะเขายังไปช่วยน้ำท่วมที่ต่างจังหวัด
0: เรื่อยๆคือน้ำท่วมมันมีอยู่น
1: ะทุกคนเรายังไปเจอที่เพชรบุรีขากลับกันมาเลยตอนนี้เนี่ยมันจะลงไปจากเพชรบุรีลงไปละ
0: ใช่แล้วก็มีตอนนี้ที่เมืองการก็ยังมีท่วมอยู่นะ
1: ประจวบชุมพรเมืองการอะไรเงี้ยครับซีกบนเนี่ยเริ่มเบาๆแล้วตอนนี้แดดเริ่มแรงภาคเหนือเริ่มมีอากาศเย็นๆภาคอีสานตอนบนเริ่มมีอากาศเย็น
0: ๆ
1: ภาคกลางตอนนี้แดดเปรี้ยงมา2วันแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วนะฮะครับผมนะอ่ะนะครับมาติดตามข่าวนี้ฮะเป็นเรื่องราวความคืบหน้านะครับน้องมอสไม่ใช่มอสปฏิภาณ
1: เ
0: ออมอสพี่ชายไม่ใช
1: ่
0: มอสพี่ชายของฮัลลุน
1: ฮัลลุนไหน
0: ฮัลลุนโซโล่ไง
1: อ๋อ
0: ที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียไงน
1: ้
0: องฮัลลุน
1: เนี่ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร
0: ์นะฮะล่าสุดนี้มีผลการชันสูตรจากจอร์เจียมาแล้ว
1: ปลอดภัยดีร่างกายแข็งแรง
0: มีสารนะ
1: เฮ้ยพูดเป็นเล่นไป
0: นี่ไงเขามาแล้วฮะนะอันนี้เป็นของ
1: ตั้งนานแล้วเนี่ยนะ
0: ไม่ก็คือขบวนการเขาก็มีการตรวจกันแบบนี
1: ้ขั้นตอนของเขา
0: ใช่ใช่
1: เขากดจะรู้กัน
0: นะล่าสุดนี้นะฮะผลส่งตรงมาแล้วผ่านสถานทูตนะครับผ่านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะครับประเทศจอร์เจียได้รับแจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องฮารุนหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขมีรายละเอียดดังนี้
1: อะไรบ้าง
0: ผลการชันสูตรทางการแพทย์และผลทางห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบเผยผลว่าไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายดังนั้นน้องไม่ได้โดนแบบว่า
1: ไม่ได้โดนใครฆ่าว่า
0: ไงนะฮะส่วนผลการตรวจสารทางการตรวจทางเคมี
1: เจออะไรมา
0: และทางเลือดนะทั้งระบบพิษวิทยาทางเลือดพบสารอย่างหนึ่งนะครับก็คือสารเอทิลแอลกอฮอล์เว้ย
1: เอทิลแอลกอฮอล
0: ์เอทิลแอลกอฮอล
1: ์
0: เข้มข้นร้อยละ 0.33แต่ไม่พบเมทิลแอลกอฮอล
1: ์
0: หรือแอลกอฮอล์ชนิดอื่นใดๆ
1: กินเข้าไปทำไม
0: ไม่รู้นอกจากนี้ผลการตรวจสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทรวมทั้งสารกำจัดแมลงอะไรต่างๆเหล่านี้เผื่อแบบกินยาฆ่าแมลงหรือเปล่าเรือนไม่รู้นะผลเป็นลบก็คือไม่พบนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับทางการจอร์เจียยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของน้องในขณะนี้ได้นะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ว่าไม่พบการทำร้ายร่างกายแน่แต่ว่าในเลือดมันมีเอที่แอลกอฮอล์ 0.33
1: มีได้ไง
0: ไม่รู้อยู่ในเลือดนะอันนี้ก็เจาะจากในเลือดนะ
1: ก็นั่นส
0: ิมีเอที่แอลกอฮอล์เอที่แอลกอฮอล์นี่ไม่เกี่ยวกับเมทิลแอลกอฮอล์ป่ะ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละแบบกัน
0: เลอะเลอะคนละคือถ้าเกิดเป็นเหล้านี่คือเมทิลใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเหล้าสมมติกินอาจสมมติกิน
1: ต้องเซิร์ช
0: ลองเซิร์ชดิลองเซิร์ชดิว่าถ้าเกิดเป็นเหล้าเนี่ยเป็นเอทิลถ้าเกิดว่ามันเป็นเอทิลแอลกอฮอล์น้องอาจจะไปจิบแบบว่าตากิล่าสักแก้วนึงก่อนนอนก็อันนี้คนปกติก็พึงทำได้นะ อะไรเงี้ยหรือว่ากินสปายหน่อยนึง
1: หรือกินแอลกอฮอล
0: ์ฮะแอลกอฮอล์ล้างแผลเหร
1: ออ
0: ีบ้า
1: สีฟ้า
0: ลองเซิร์ชดิว่าเอทิลแอลกอฮอล์กินได้ไหมเอทิลนะเอทิลแอลกอฮอล์
1: สวัสดีพี่สายน้ำด้วยสวัสดีพี่ทำนมกี้
0: กินได้ใช่ไหมอ๋อกินได้เอทิลก็อาจจะแสดงว่าน้องอาจจะมีแบบว่าไปจิบแบบไวน์แชมเปญอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วน
1: ดีก็วูบไป
0: ก็ไม่รู้แต่ว่าก็คือ
1: จริงๆมันต้องไปดูว่าพอกินเข้าไปแล้วอ่ะมันไปทำปฏิกิริยาอะไรกับ
0: อ๋อนี่คุณบัญชาส่งมาแล้วบอกว่าเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ในเหล้าแล้วก็ขึ้นดื่มแอลกอฮอล์แสดงน้องอาจจะแบบ

0: น้องน่าจะแบบเหมือนแบบหัวใจวายเฉียบพลันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ต้องมีการผ่าตัดผ่าพิสูจน์ไง
1: อยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆคนเราในต่างประเทศแล้วไปอะไรเป็นร่วงอยู่คนเดียวได
0: ้เอ้าแหมหัวใจวายมันเกิดตรงไหนก็ได้ของโลก
1: ก็ใช่ไง
0: ไม่ใช่บอกว่าคนเฉพาะชนอยู่ในประเทศไทยแล้วหัวใจวายไปคือไปตุยตรงไหน
1: ไม่แปลว่าที่พูดอย่างนี้แปลว่าเขาตายเพราะหัวใจวายเหรอ
0: ก็คิดว่าน่าจะแหละเพราะว่าก็คือมันตรวจอะไรไม่เจอไงตรวจอะไรไม่เจออาจจะแบบว่า
1: ตรวจอะไรไม่เจอบอกหัวใจวายเลย
0: ก็ไม่รู้สิ
1: หรือไงมันก็ยังไม่รู้
0: ห
1: ั
0: วใจหยุดเต้นเฉียบพลันอะไรเงี้ยหรอ
1: คือผมก็อยากรู้ไม่ใช่หรอกถึงบอกว่าจริงๆก็อยากรู้สาเหตุที่แท้จริงถึงอยากรู้ว่าไอสิ่งที่เขาทำมามันเชื่อได้ไหมเอาพูดตรงๆบ้านเราตรวจหรือเปล่าแล้วทำไมบ้านเราเจอไหมไม่เจอหรือว่าบ้านเราเป็นอะไรยังไง
0: แต่ก็อย่าลืมกว่าศพจะมามันก็หลายวันนี้
1: จริงเพราะว่าเขาหายไปตั้งนานใช่ไหมเขาแบบเขาไปเก็บไว้ตั้งนาน
0: ใช่ใช่ถูกต้องเนี่ยไปแช่คงแช่แข็งอะไรเงี้ยอะไรต่างๆมันก็จะตรวจยากถูกไหม
1: เราก็ไม่รู้ในแง่ของนิติวิทยาศาสตร์ว่ามันจะมีอะไรเหมือนเดิมไหม
0: ใช่ถูกต้องแต่อันนี้คือก็ตรวจเลยเนี่ยที่จอร์เจียนี่ไงแล้วก็ผ่านสถานทูตแจ้งข่าวมานะฮะ
1: ก็เอาไว้ติดตามต่อยังไม่จบอีก
0: ก็คงจะจบแล้วแหละเพียงแต่ว่าที่เขาบอกมาเนี่ยเพราะว่ามีคนเนี่ยเขาไปถามพี่ชายบอกว่าเฮ้ยในเรื่องน้องหลุนตายเพราะอะไรคือเหมือนประมาณว่าครอบครัวไม่ตามหรือเปล่าเพราะเผาศพจบไปแล้ว
1: ไม่ได้ใจเอาความใดๆ
0: อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกเขาก็ตามอยู
1: ่
0: นะพี่แต่ว่าผลเนี่ยมันก็ต้องมาตามโปรเซสของสถานทูตเขาจะไปเร่งเอาวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะ
1: แปลว่าเดี๋ยวเขาจะหาเพิ่มอีก
0: ก็คงเดี๋ยวก็คงจะมีแค่นี้แหละเพียงแต่ว่าเขาแจ้งมาแค่นี
1: ้
0: ว่าตรวจสอบมาว่า
1: มีอะไรบ้าง
0: เอทิลแอลกอฮอล์นะครับอยู่ในเลือด
1: 0.33%
0: นะฮะอ่ะโอเค
1: ครับผม
0: นะครับคุณข้าวตรันนกกระเรียนได้ค่ะ
1: ใช่แล้วกินข้าวนกกระเรียนดีกว่าอร่อยด้วยปลอดภัยด้วยต่างหาก
0: ใช่แล้วนะฮะ
1: กับข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนสนใจสั่งซื้อโทร0895279933หรือจะกินกับน้ำพริกหัวสกิดหรือน้ำพริกแม่ลินดาก็ยิ่งอร่อยเลยด้วย
0: ใช่นี่นำเสนอเลยนะ
1: เมื่อวานนี้ส่งรูปกันไปเยอะมากเลยนะตรงจัดรายการเพราะมันใช่ใกล้ช่วงเที่ยงพอดี
0: ก็คือโชว์เลยว่ากิน
1: ทุกคนโชว์เลยว่ากินเนี่ยที
0: ่บอกวันนี้ใครกินอะไรบ้างโชว์มาซิ
1: ลิมิตใหม่เอ่ยมาดามบางซุปเอ่ยป้าแป๋วเอ่ยใครเอ่ยหลายๆคนเอ่ยเนี่ยบางคนบอกว่าโชว์ไม่ทันก็มีนะหมดแล้ว
0: หมดแล้วเหลือแต่กระป๋องปากอะไรเงี้ยหรอ
1: ใช่พี่พงษ์พี่แต๋วอยากกินแต่ดันกลับมาเพิ่งกินเจก็มีบางคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครที่กินแล้วส่งข่าวหน่อยนะฮะพี่สายน้ำก็บอกว่ากำลังจะกินเลยด้วยเหมือนกัน
0: นะฮะอ่ะนะครับมาติดตามข่าวต่อไปค่ะ
1: ใช่แล้วจ้า
0: คราวนี้สนับสนุนโดยกังฟู
1: มาเลยจ้าข่าวที่2ของเราครับจากกังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบหมดให้สิ้นซากจ้าน
0: ะฮะโอเคนะครับนะอ่ะโอเคมาติดตามนะฮะเป็นเรื่องราวนะครับของ5นิสัยเร่งเป็นมะเร็ง
1: ฮะหมายเขาว่าไง5นิสัยเร่งเป็นมะเร็ง
0: ยิ่งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้
1: เมื่อไหร
0: ่มีโอกาส
1: เป็นมะเร็งมากขึ้นเท่านั้น
0: ใช่แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยบางคนบอกโอ้ยจะต้องแบบว่าเป็นนู่นเป็นนี่ก่อนหรอไม่เลยอันดับแรก
1: เรื่องง่ายๆเลยใช่ไหม
0: ใช่อันดับแรกเลยตื่นมา
1: ครับ
0: ตื่นมาดูไถฟีดก่อน
1: เป็นทุกคนเลยนะ
0: มาดูข่าวก่อนโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าเกิดไปเจอข่าวอะไรที่บอกว่ามันเป็นแบบพลังงานลบข่าวเกี่ยวกับอะไรที่มันดูแซ่ๆเศร้าๆ
1: ซึ่งทุกวันนี้มันก็ได้เป็นแบบนั้นซะเยอะ
0: เล
1: ย
0: ข่าวดราม่า
1: ข่าวโลกลบกันเอ่ยอะไรเอ่ยติดอยู่ในบ้านตายเอ่ย
0: ใช่ถูกต้องนะก็บอกว่าอันดับแรกตื่นมาจับมือถือเสพข่าวเครียดๆทันทีมีโอกาสเพราะความเครียดเจ็บเฉียบพันธ์ในตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นมาสมองมันโล่งไงมันก็รับไม่เสร็จอันนี้ก่อนในอันดับหนึ่ง
1: คือวันจะรับเรื่องดีๆก่อน
0: ใช่นะยังก็เลยบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยควรจะฟังคนลุกทุ่งก่อน
1: ไร้สาระ
0: เพราะบางคนไม่เสพข่าวแต่เสพข่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดี
1: คือเสพข่าวพอดีมันก็มีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดี
0: แต่ส่วนใหญ่
1: เสพที่ข่าวที่มันไม่ดีปุ๊บเราก็จะเกิดความเครียดพอเกิดความเครียด
0: เป็นความเครียดแบบสะสมไงทำทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะร่างกายจะกระตุ้นฮอร์โมนบางอย่างที่ชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งฮอร์โมนเนี้ยจะทำให้ร่างกายเกิดอาการอักเสบเรื้อรังและมีส่งผลต่อพวกระบบไอ้พวกเซลล์ต่างๆเซลล์อักเสบเพราะเซลล์อักเสบมันก็กลายเป็นมะเร็งไงครับคุณถูกไหมล่ะ
1: ถูกถูก
0: เซลล์อักเสบเนี่ย
1: เซลล์อักเสบเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งสาเหตุของหลายๆอย่างเลยไอ้พวกที่บอกก็หน้าฟ้า

0: อากาศจุดดังน้ำนั่นคือการอักเสบใต้ผิวหนังเลย
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็เหมือนว่าส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยก็อาจจะไปถึงขั้นมะเร็งในเรื่องของการอักเสบ
1: นะฮะแล้ววิธีการที่แก้ไขคือตื่นมาแล้วเนี่ยให้ฝึกหายใจหายใจก่อนลึกๆ
0: ฮูซ่า
1: สบายสบายสบายสบายเอออันนี้ก็มีส่วนนะเห็นไหมพี่หมงเขา
0: เป็นคนสดใส
1: สดใส
0: แข็งแรง
1: แข็งแรง
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: น
0: ี่
1: แหละสบายสบาย
0: ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เลี่ยงก็พวกเขาน้ำท่วมน้ำท่วมก็เลี่ยงไป
1: นะ
0: อะไรอย่างเงี้ยเพราะช่วงนี้เอาพูดถึงกรุงเทพอะไรเงี้ยผ่าน
1: ก็เรียกว่าอย่ายัดเยียดแบบ
0: ความเครียดให้เรา
1: ความเครียดอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงจริงจริงอันนี้จริงจริงจริง
1: นะแต่แกก็อาจจะแบบว่า
0: อะไรครับ
1: จะยากหน่อย
0: ทำไม
1: เพราะจะตื่นมาปั๊บเนี่ยเมียโทรมาปลุกโอ้โหเครียดกว่าเดิมระวัง
0: แกยังไม่ทันจะฟีดเลยมั้ยแกชื่อขึ้น
1: โอ้ยโดนทำไมอะไรอย่างงี
0: ้อันนี้มีอาการไหนอีก
1: อันที่2ต่อมาก็คือไม่ยอมดื่มน้ำทันทีเมื่อตื่นนอนเนี่ยพี่ท็อปเนี่ยบอกเน้นย้ำตลอดเลยพอลุกขึ้นมาจากที่นอนดื่มก่อน1แก้วอย่างแรกเลยคือเรื่องของเลือดจะได้ไม่หนืดเลือดจะได้ไม่เป็นลิ่มและการดื่มน้ำทันทีหลังจากลุกขึ้นมาจากที่นอนยังไม่ต้องทำอะไรเลยดื่มก่อนอันดับแรกก่อนที่จะไปสีฟันนู่นนี่นั่น
0: มันจะดีครับ
1: ดีจริงๆนะเพราะว่ามันจะทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมันไม่ทำงานหนักเพราะร่างกายขาดน้ำมาเป็นเวลาถึง8ชั่วโมงและถ้าเกิดร่างกายขาดน้ำแบบหมักหมมนะของเสียจากไตจากลำไส้ต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าสู่คือเซลล์มันก็จะแบบว่าไปดูดซึมเอาไอ้ของเสียต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะใครที่ไม่ค่อยจะกินน้ำนะตอนเช้านะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ก่อนเลยจ้ะ
0: สูง
1: ก่อนเลยจ้ะและส่วนใหญ่มะเร็งลำไส้นะฮะจะไม่ค่อยจะสำแดงอาการ
0: ใช่เพราะว่าลำไส้เรามันไม่ได้มีไอ้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: เจ็บปวด
0: หรือเปล่าหรือไม่ได้มีประสาทสัมผัสแบบนั้น
1: ไม่ปวด
0: เราก็เลยจะไม่รู้เรื่องไปรู้อีกทีเป็นเยอะๆแล้ว
1: เป็นขั้น4แล้ว
0: จริง
1: ๆอะไรอย่างเงี้ยขั้นลุกลงลุกลามกันไปนี่นะฮะอันต่อมาการรับประทานกาแฟแบบ3 in 1ใส่ครีมเยอะๆน้ำตาลช่ำๆนมมากๆนี่น้ำตาลและไขมันทรานส์ในครีมเทียมต่างๆกระตุ้นให้การเกิดการดื้ออินซูลินและไขมันพอกตับอย่างรวดเร็วและคุณโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับในระยะที่เร็วขึ้น
0: โอ้
1: ใครที่ตื่นมาปุ๊บเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนแล้วกันแต่ว่าครีมฉ่ำน้ำตาลฉ่ำนมข้นคักๆลาเต้ฉ่ำๆหวานสุด
0: ๆไอ้อย่างนั้นมีโอกาส
1: มีโอกาสสูงนะคือไม่ใช่แค่เป็นเบาหวานนะฮะมะเร็งถามหานะฮะอันต่อมา
0: บางทีไปกลัวพวกชากาแฟคาเฟอีนบางทีองค์ประกอบก็มีผล
1: ใช่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเลยโอเคอันต่อมาต้องระวังมื้อแรกของคนส่วนใหญ่จะกินล่ะปาท่องโกตอนเช้าปาท่องโกกาแฟ
0: หรือไม่ปาท่องโกกับน้ำเต้าหู
1: ้อะไรอย่างนี้นะซึ่งแน่นอนที่สุดมันก็แบบทอดโดยน้ำมันแล้วมันก็ผ่านความร้อนสูงแล้วมันก็มีสารตกค้างในปาท่องโกซึ่งถ้าเกิดกินบ่อยๆมันอาจจะเป็นอาหารที่ดูเหมือนง่ายและก็แน่นอนที่สุดมันจะเป็นสารก่อมะเร็ง
0: ปลาท้องโกเนี่ยนะ
1: ก็น้ำปันพืชไง
0: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปลาท้องโกปัญหาอยู่ที่น้ำมันที่ใช้
1: น้ำมันที่เขาใช้ทอดและส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันที่ใช้วนไป
0: วนบอกมันคือเป็นน้ำมันที่เกิดจากการทอดซ้ำ
1: ฉันไม่เคยเห็นร้านปลาท้องโกที่
0: เปลี่ยนน้ำมันทุกครั้งในการทอดอันนั้นแน่นอนจริง
1: ฉันไม่เคยเห็นร้านปลาท้องโกที่น้ำมันใสๆอ่ะมีแต่น้ำมันแบบสีน้ำตาล
0: คือเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขาทอดแล้วทอดอีกกันเนอะตรง
1: ๆนะฮะอันต่อมา
0: ครับ
1: ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูทอดที่ไม่เกรียม
0: ของโปรดเลยนะ
1: แ
0: ต่เอาไม่เกรียมนี่เราก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แต่จะมันจะมีรอยไหม้ไหม
0: หรือแปลว่าปิ้งย่างหรือนี่เขาถึงมีกรรไกรให้ถ้าทุกคนสังเกต
1: แต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100% มั้ย
0: อ่ะแต่อย่างน้อยก็ยังตัดเล็มๆผมว่าเดี๋ยวนี้คนยังนึกถึงเรื่องสุขลักษณะอนามัยกันมากขึ้นกว่านะแม้แต่ร้านหมูปิ้งเนี่ยโดยบางร้านผมเห็นป้าพอปิ้งเสร็จแล้วด้วยความที่เราชอบกินเนี่ยไปซื้อบ่อยเราก็เห็นเขาเล็มบางร้านอันนี้พูดตรงๆเลยนะอยากจะบอกว่าไม่เล็มได้ไ
1: หมทำไมอ่ะ
0: ก็มันอร่อยไงบางอันอ่ะไอ้เกียมๆแต่เราก็แบบอย่าดีกว่าเพื่อสุขภาพอย่างที่บอกมันกินมันก็มีโอกาสเสี่ยงอยู่แล้วต่อให้เขาเล็มอย่างที่พี่พูด
1: ล่าสุดฉันไปกินข้าวเหนียวไก่โอ้โห
0: ไก่ปิ้ง
1: ฉันบอกว่าเอาเล็มๆนี่ตรงไม่ไหมนะไม่เล็มไปครึ่งนึง เหลือไก่ผอม
0: ถ้าไม่เหลือให้กูกินเลย
1: เหลือไก่ผอมนิดเดียว
0: มาไม้นั้นมึงลืมเอาขึ้นมาจากไอ้ที่ปิ้งหรอไง
1: ไม่เยอะอีป้าทำไม่เยอะ
0: โอ้ป้าเล็มแต่บางทีก็คิดนะเขาก็เล็มอยู่ได้แล้วเราคิดในใจไม่เอ้ยเล็มอยู่ได้มันจะเหลือแค่ไหนวะโอ้นี่เหลือครึ่งหนึ่ง
1: แล้วคิดราคาเต็มด้วยนะ
0: เออนั่นเลยมันเจ็บใจตรงเนี้ยไอ้เรากะว่าแบบแหมอะไรอันมันก็อร่อยอ่ะแต่ก็เล็มๆไปแหละเพื่อสุขภาพแต่ไอ้เล็มครึ่งนึงเนี่ยเขาเรียกตัดนะเขาไม่เรียกเล็มนะใจร้ายอ่ะทีหลังบอกป้าว่าไม้นั้นป้าเก็บไว้กินเองเถอะ
1: ป้าบอกว่ากลัวหนูเป็นมะเร็ง
0: ป้าเล็มครึ่งนึงป้าเก็บไว้กินเองเถอะเขาไม่เรียกเล็มป้าเขาเรียกตัดทิ้ง
1: นะฮะอ่ะนะครับนี่ก็เลยเอามาฝากกันพฤติกรรมง่ายๆที่บางทีเราแบบว่าม
0: ีโอกาสทำให้เรามีโอกาสเสี่ยงด้วยความเป็นมะเร็ง
1: อ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตื่นมาแล้วเสพข่าวเครียดก่อน
0: เอออันนี้ก็สำคัญจริงนะ1เสพข่าวเครียดตื่นมา2กินน้ำควรกินน้ำเลยหลังจากที่ตื่นมาที่พูดถึงแล้วอะไรอีกนะฮะ3คาแฟครีมวันพวกครีมเทียมและน้ำตาล
1: หวานหวาน
0: หวานหวาน4อะไรนะ
1: ปลา
0: ต้องโผล่น้ำมันทอดซ้ำ
1: บอกว่าน้ำมันทอดซ้ำแหละ
0: เฟรนฟงเฟรนฟรายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือไอ้พวกไม่ๆเกลี่ยๆทั้งหลาย
1: ก็เดี๋ยวหมูปิ้ง
0: ง่ายสุดแหละร้านปิ้งย่างเอ้ยข้าวเหนียวหมูปิ้งเอ้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเล็มดีๆระวังปลาเล็มครึ่งนึง
1: นะฮะร้านปลาเผาเนี่ยร้านปลาเผาปลาเผาเนี่ย
0: ปลาเผาปลาเผาทำไมครับ
1: เล็มถึงก้างเลยนะฮะเล็มอีไม่ๆออกถึงก้างเลย
0: เขาห่วงลูกค้าเปล่า
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่รู้ห่วงลูกค้าหรือปิ้งนานเกิน
1: มูแต่เล่นเกมไง
0: โมแต่มอนิเตอร์เกม
1: มอนิเตอร์
0: โมเดลส่งเล่นทีเผ
1: ลอพอโผล่เกี้ยวเอาแต่ละปลา
0: เมื่อกี้ฟังอยู่ยังแบบผมยังเผลอเลยนะเมื่อกี้ว่าเอาหรอใช่แล้วหรอ
1: ชูชิช่าเผลอก็ไปเยอะ
0: โดนเลย
1: ทีเดียว
0: ปลาเผาปลาปิ้งหายไปครึ่งนึง
1: ฮะ
0: เล็มไปถึงก้าน
1: บริการเล็มนะอ่ะโอเคหมดเวลาแล้วฮะกับท็อปกี้วันนี้นะ
0: ครับผมนะกับวันหยุดนะครับนะราชการแล้วก็วันหยุดหลายๆที่ในวันอังคาร
1: ก็มีชื่อวันหยุดในวันนี้วันนวมินทรมหาราช
0: โอ้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็อยู่กันต่อจนถึงเที่ยงเลยนะครับนะใครฟังเพลงอะไรในวันหยุดแบบนี้ก็ส่งมาบอกกันได้ด้วยนะครับผม
1: วันนี้ลากันก่อนแล้วค่ะ
0: ขอบคุณพี่ครับมากๆนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย
2: ท็อปกี้
3: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
4: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ู่ฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ่งสหัสสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลย
1: สาบมดฉีดให้หายท้อง
2: ให้มันอ่องอ่องอ่อง
1: มาลองลองลอง
2: สเปรย์กังฟูฟูฟู
0: กังฟู
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
4: Next
3: Sound Check
4: Sound Check

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
8: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: เมื่อเช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวทางมุ่งแก้หนี้ครัวเรือนเพิ่มผลผลิตภาพขออภัยค่ะเพิ่มผลิตภาพแรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่มาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: นางสาวรดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยกับผู้บริหาร IMF และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลก2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเด็นหารือสำคัญได้แก่การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและภาคธุรกิจรวมถึงผลกระทบจากสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังเตรียมแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อุปสรรคทางการค้าราคาพลังงานที่ผันผวนพร้อมส่งเสริมการใช้ AI และระบบการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทั้งนี้รัฐบาลมองว่าเวทีดังกล่าวเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติโดยการหารือครั้งนี้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่มีการประกาศมาตรการใหม่ของรัฐบาลที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: คู่มือสุขภาพวันนี้ติดตามเรื่องการนอนกรนในเด็กส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
14: จากการศึกษาการนอนกรนในเด็กพบว่า 20% ของเด็กที่นอนกรนมี 7-10% ที่นอนกรนทุกคืนเด็กหลายคนที่นอนกรนนั้นมีสุขภาพดีแต่ประมาณ 2% พบมีปัญหาขณะหลับและมีปัญหาในการหายใจสำหรับผู้ปกครองควรเฝ้าระวังบุตรหลานว่ามีการนอนกรนอย่างไรถ้าสงสัยหรือมีปัญหาบางอย่างที่ผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคนอนหลับซึ่งเราจะทราบว่าการนอนกรนของลูกเป็นชนิดรุนแรงหรือไม่มักมีอาการดังต่อไปนี้การนอนหลับในท่าที่ผิดปกติกรนเสียงดังและกรนเป็นประจำสังเกตเห็นการหยุดหายใจขณะหลับเป็นระยะเวลาสั้นๆตามด้วยเสียงกรนหายใจหอบหรือตื่นระหว่างกลางคืนเหงื่อออกมากขณะหลับมีปัญหาในการเรียนมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนอนกระสับกระส่ายปลุกตื่นยากหลังตื่นนอนอยากนอนต่อปวดศีรษะในเวลากลางวันหรือปวดศีรษะหลังตื่นนอนอารมณ์หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขณะเรียนหนังสือสมาธิสั้นและซนกว่าปกติและปัสสาวะรดที่นอนหากมีอาการตามที่กล่าวมาควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกวิธีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ลับมาอยู่ด้วยกันนะครับนี่คือคนลูกทุ่ง Next หรือว่าคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะครับอยู่ด้วยกันกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับในวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านในวันนี้ทั้งหยุดราชการนะแล้วก็ทั้งหยุดเอกชนเลยนะครับพี่แหม่มบอกว่าอยู่บางปะมาแล้วจ้ะถ้าแจ้งมาว่าอยู่สุพรรณในวันหยุดแน่ๆนะครับเพราะว่าเดินทางไปเที่ยวกับเรามาเสาร์อาทิตย์พอวันหยุดแบบนี้ก็เลยต้องทำตัวเป็นชวนป๋วยปีแปรกอตาลูกกตัญญูนะครับกลับไปหาคุณแม่บ้างที่ทางสุพรรณบุรีนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวทางคุณแม่จะลืมหน้ากันไปซะก่อนแซวเล่นอันนี้แซวเล่นนะครับขอบคุณพี่ๆนะฮะขอบคุณน้องๆขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับนะชาวด้อมคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์แล้วก็ชาวคณะนะที่ไปร่วม3ปีกันมาเขาเรียกว่าอารมณ์มันยังค้างอยู่ยังส่งรูปกันอยู่ยังทักทายยังคิดถึงอยู่ยังพูดถึงบรรยากาศถึงความประทับใจกันอยู่เลยด้วยนะครับนี่อย่างพี่นุ่นตาบ11ได้เหมือนกันนะเข้ามาทักทายสวัสดีค่ะพี่นุ่นประทับใจนะครับกับการแบกกระเป๋าประมาณ8ใบนะครับไม่รู้ว่าไปคืนเดียวเอาไปขนาดนั้นทำไมนะฮะตั้ง8ใบเลยด้วยทักทายคุณชิคชิวชิวเลยด้วยนะครับนะส่งข้อความมาทักทายกันแล้วก็รวมทั้งคุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านครับทาง LINE @djkltfm SMS 4642103นะครับแล้วก็น้องตาลก็มาโลโลเฮียเลยด้วยนะครับอีกหลายๆช่องทางของเราครับนะเดี๋ยววันนี้มีใครบ้างหนอวันหยุดแบบนี้ใครที่ตื่นจะบอกว่าเช้าก็เช้าจะบอกว่าสายก็สายนะถ้ามันประมาณสัก10โมงแล้วแต่ว่ามันเป็นวันหยุดเอ๊ะแถวนี้มีหมาด้วยเหรอครับ เสียงให้ลั่นนะแหมได้บรรยากาศแบบวันศุกร์ตื่นมาพร้อมกับสุนัขที่รู้ใจไม่ใช่เอฟเฟกต์นะฮะเอาเข้ามาเลยว่ะโอ้แค่นี้นะ

0: ขนาดวันหยุดนะครับยังมีมาทักทายกันอบอุ่นเหมือนเดิมเลยทักทายน้องตาลแต่น้องตาลบอกหนูไม่หยุดอู้สุดยอดครับมอบโล่ที่ทำงานน้องตาลเลยด้วยกันนะครับปกติทำถึงวันเสาร์ขนาดวันนี้ยังไม่หยุดด้วยสวัสดีด้วยนะครับนะน้องตาลมาทักทายกันน้องจิ๊บด้วยนะครับส่งมาอโยอโยนะพี่แหม่มนะครับมาบอกว่าวันอังคารสดใสคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาบุญรักษาพระคุ้มครองด้วยนะครับบอกวันนี้อยู่ที่สุพรรณทำบุญในวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกันขอบคุณนะครับและยังมีพี่หน่อยมาลัยทิพย์ครับสวัสดีวันอังคารพบสุขพบโชคพบสิ่งดีๆเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีทุกคนนะครับคุณพ่อวิสิทธิ์ด้วยก็มาทักทายสวัสดีวันอังคารขอให้โชคดีพบสิ่งดีๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจากคุณพ่อวิสิทธิ์นะครับน้องลิลลี่ก็มาสวัสดีวันอังคารด้วยค่ะสุขสันต์วันอังคารรุ่งโรจน์รุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอันนี้ใช้วอลเปเปอร์มาแต่เมื่อวันเกิดเขาทำรูป AI น่ารักน่ารักมาฝากแล้วก็แต่งกลอนเองเลยด้วยนะครับพี่นุชดาว11นะครับส่งมาสุขสันต์วันอังคารโชคดีมั่งมีเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วฝากสวัสดีน้องแหม่มบัดดี้ที่รัก ก็คือพี่แหม่มสุพรรณนะถึงบ้านที่ตรงหมู่บ้านเศรษฐกิจโรงบางแคเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุณอ้อมบอกแซวบอกขอโทษค่ะคิดว่าดีเจหยุดอยากเหมือนกันครับนะแต่ถ้าเกิดหยุดไปแล้วใครจะเปิดเพลงให้คุณฟังนี่พี่พิสุรัตนาทักทายมาสวัสดีวันอังคารด้วยนะครับขอให้เป็นวันอังคารที่ดีพบแต่สิ่งดีๆมีความสุขสุขกายสุขใจสดใสสบายใจหยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองให้หมดเลยสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองสวัสดีพิสุรัตนาครับเดี๋ยววันนี้แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนมาหาผมด้วยใช่ไหมกับพี่พรนะครับตอนแรกจะมาวันเกิดเหมือนกันแต่ว่าวันที่9โอ้โหวันนั้นภารกิจมหาศาลมากเลยครับนะก็เลยมาวันนี้แทนแล้วก็ยังมีจากพี่จีโอ้นี่ไม่ธรรมดาได้ข่าวเมื่อคืนนี้ก็ไปเที่ยวมาอีกแล้วนะครับสำหรับคนดีพี่จีวันนี้วันหยุดใช่ไหมครับเมื่อคืนก็เลยไปเที่ยวมาต่อไปล่องเรือหารักมานะครับแล้วก็ยังมีจากพี่ๆน้องๆอีกหลายๆคนนะครับนะอีกหลายๆท่านเลยด้วยที่ทักทายกันมานะครับในช่องทางต่างๆเลยนะแล้วก็ยังมีจากนี่คุณพี่เสาวนีนี่คุณเสาวนีเมื่อวานสั่งน้ำพริกไปเลย2ชุดนะเอาทั้งแม่ลินดาน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาแล้วก็เอาทั้งน้ำพริกผัวสะกิดน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7ไปลองทานแล้วจะติดใจครับบอกว่าน้ำพริกแม่ลินดาอร่อยตอนนี้สั่งเพิ่มแล้วด้วยนะคะกำลังสั่งน้ำพริกกุ้งนะสวรรค์ชั้น7ไปแล้วจะติดใจครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นแบบหวานๆนัวๆเป็นน้ำพริกแห้งนะครับแต่เขาจะมีพริกแห้งมาให้ด้วยสามารถหักพริกแห้งทะพูดแล้วน้ำลายขึ้นอีกอะนะฮะน้ำพริกค่ะลงแดงไข่ลาวาสั่งได้นะน้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7สั่งได้นะแต่หมดเมื่อไหร่อดแล้วเลยนะครับเห็นว่าไปกันเยอะแล้วเลยด้วยนะฮะที่ทัวร์คณะทัวร์นี่เอาไปกันเกือบหมดแล้วเลยนะครับน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษครับกับแบบโฮมเมดนะครับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาถ้าคุณเห็นมันมีมันๆอยู่ในอันนั้นคือมันจากไข่แดงนะครับที่บอกเป็นไข่ลาวานี่แหละผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีครับผสมด้วยไข่เค็มลาวาเพิ่มความมันรสชาติเผ็ดกลางมันนัวจากไข่ลาวาคุกข้าวกินได้เลยวันหยุดแบบนี้ใครกินอยู่นะฮะน้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7อันนี้ถ้าใครโรยไปจะเห็นเลยนะครับตัวกุ้งเล็กๆๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยครับกุ้งแท้ๆเลยคุณภาพดีคัดเกรด A เป็นสูตรโบราณนะครับตัวกุ้งเนื้อกุ้งผสมเครื่องเทศไม่เผ็ดมากทานง่ายคลุกกับข้าวโรยกับข้าวทานกับผักสดผักต้มดีต่อใจเก็บได้นาน6เดือนเลยด้วยนะครับจัดด่วนๆเลยด้วยจ้านะฮะสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์021148730แต่ไม่ค่อยจะมีใครรับนะฮะเอาเบอร์อีกเบอร์ดีกว่านะฮะเพราะว่าอันเบอร์นี้มันเป็นเบอร์ตรงกับเบอร์ขอเพลงไม่ใช่เลยหรอกแล้วมันจะชนกันนะเอาเบอร์นี้ดีกว่าได้กินแน่นอน0984612365ย้ำนะครับ0984612365แต่พี่สวัสดีมาเหนือกว่านั้นเลยครับสั่งทาง LINE @djkltfm เลยจ้ะ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
8: next sound check sound

0: งชาวบ้านจะกินกับน้ำพริกก็ได้นะครับกับน้ำพริกแม่ลินดานะอย่างที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับน้ำพริกไข่แดงน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาแม่ลินดากับความมันแบบอุ้ยหวานๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆแล้วก็ยังมีเนื้อน้ำพริกด้วยนะเดี๋ยวนี้น้ำพริกบางทีพอเราเอาไปคลุกอะครับแล้วมันแทบไม่เจอเนื้อน้ำพริกเลยอะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาปั่นครับนะเขาปั่นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะบางทีมันก็จะทำให้เนื้อมันละเอียดอะแต่มันจะไม่ได้รสชาติหรือไม่ได้เนื้อของมันนะครับแต่อันนี้มันเป็นน้ำพริกแบบโฮมเมดที่เขาเอาไว้โขลกนะมันก็เลยจะมีเนื้อของตัวน้ำพริกอยู่ด้วยนะครับโอ้โหพูดจริงๆชาวบ้านไปเล่นน้ำพริกเลยด้วยนะจ๊ะ
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check
0: และแน่นอนนะครับนอกจากในเรื่องของน้ำพริกแล้วน้ำพริกที่อร่อยก็ต้องกินกับข้าวที่อร่อยด้วยเหมือนกันนะครับ1ปีมี1ครั้งครับสำหรับโปร10นะครับกับตุลาคมนี้คิวไดลี่จัดโปรสุดคุ้มข้าวหลากหลายชนิดราคาพิเศษจะหุงกินเองที่บ้านหรือซื้อเก็บไว้ทั้งเดือนก็เลือกได้ตามใจเลยนะครับช่องทางการสั่งซื้อทั้งทาง TikTok นี่แหละครับของคิวไดลี่นะก็สามารถเข้าไปสั่งได้มีหลายแบบข้าวหอมมะลิเอ้ยข้าวหอมมะลิปลายปีข้าวหอมมะลิต้นปีข้าวหอมมะลิแบบโอ้โหอะไรนะแบบกลางปีปีเก่าปีใหม่มีหมดข้าวเหนียวก็มีข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็มีโอ้มีหมดนะจ้าเข้าไปสั่งกันได้เลยด้วยนะจ้า

0: ักทายแม่แทนๆด้วยนะครับทักทายพี่แอมกนกพรด้วยโอ้ไปบริจาคน้ำที่ไหนเนี่ย
1: คนลุกทุ่ง next
2: สวยฉันที่รักที่ปาง
0: ทักทายร้านกาแฟบางซุป789สวัสดีครับดีเจสุรกี
2: ้ไม่พักผู้ชายทักจนเหนื่อย
0: สวัสดีคุณนกชาลิดามาสวัสดีค่ะบรรจุด้วยนะครับทักทายเซฮิสวัสดีด้วยนะครับบอกหายเพลียหรือยังดีขึ้นครับแต่ก็ยังเพลียๆอยู่เมื่อวานไม่ได้หยุดเลยฮะพี่หมวยบอกวันนี้วันหยุดครับทักทายกี้ๆอิจฉาจังเลยทักทายแม่สิริพรด้วยนะครับ

ทักทายพี่เรวัตราชสังครับสุขสันต์วันอังคารขอให้มั่งคั่งมั่งมีโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแม่นันด้วยครับขอเพลงมานะครับเปิดไปแล้วจ้ะแม่แหมนะฮะพี่สุรัตนาบอกเดี๋ยวเจอกันครับน้องกี้บอกเจ้าของเดือนเกิดซื้อน้ำพริกให้กินหน่อยจีหลายคนเลยนะครับเกิดเดือนนี้งั้นเปลี่ยนเป็นพี่สุรัตนาเกิดซื้อแจกคนเกิดเดือนนี้เลยดีกว่าดีไหมครับแล้วก็ทักทายทุกคนเลยด้วยครับแน่นอนครับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอมาแล้วจ้าแอนอรดีเป็นไงล่ะเผลอกันทั่วหน้าเลยด้วยใช่ไหมครับมาเดี๋ยวนะล็อกกี้13ตุลาคม13เดือน10 2569มีทั้งหมดเอามาหลายท่านก็ให้หลายท่านไปวันนี้นะฮะเพราะว่าไม่ได้บอกมาก่อนว่ามีใครบ้างคุณโจมหาชัยพี่จินปอเปียดีใจด้วยนะครับป้าจุกด้วยนะครับหรือพี่จุกคุณสำเภาสุดชนะคุณรณชัยนะครับร้านกาแฟบางซุป789คุณหนูพินนะครับและคุณคันมวยคุณได้รับไปเลยครับท่านละ1สิทธิ์ครับแต่ถ้ารอบหน้ารอบหน้าอยู่ในช่วงร็อกกี้ขอแค่5คนเท่านั้นครับนี่เป็นไงชั่วโมงนี้ใจดีชั่วโมงหน้าให้5คนเท่านั้นนะจ๊ะกรุณาเร็วๆเลยด้วยใครมาช้าๆอดนะฮะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดปราจีนบุรีเร่งกำจัดขยะหลังน้ำลดขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีส่งกลิ่นเหม็นเร่งแก้ปัญหาด่วนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: วันนี้13ตุลาคม69สภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังแต่รถเล็กสามารถแต่รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ถนนทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอศรีมหาโพธิ์ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจร2จุดนอกจากนี้หลังน้ำลดยังคงพบกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนอยู่จำนวนมากนายธนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆนำรถบรรทุกพร้อมกับบางคนเข้าขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่ไปดำเนินฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ828โรงเรียนใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายซ่อมแซมอาคารเรียนและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนและครูคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงพัทรารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้มีการกำชับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.เร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณการซ่อมแซมอาคารสถานที่และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนให้มากที่สุดจากการติดตามสถานการณ์พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสปท.ประสบอุทกภัย828แห่งในพื้นที่29จังหวัดโดยได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทเพื่อบรรเทาความเสียหายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดียวกันสปท.เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารโรงเรียนและโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมประเมินความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงเรียนให้พร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังได้ประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้รัฐบาลยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยและให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชติดตามได้กับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจำนวน60นายร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตได้ปริมาณโลหิตรวม 24,000 ซีซีเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานแนวทางพระราชดำริทำความดีเพื่อสังคมและส่งต่อคุณค่าแห่งการให้แก่คนรุ่นต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าว จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
10: Next It's Radio Presented by

มานะครับ11:11อยู่ด้วยกันที่นี่ครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์อยู่ด้วยกันกับผมนะครับร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญพี่วอนบอกว่าเมื่อกี้ชั่วโมงที่แล้วลืมเล่นเกมเผลอจริงๆโมแต่นั่งมองรูปนั่งมองอะไรเพลินไปเรื่อยเลยลืมอดไปกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านไปนะครับในชั่วโมงที่แล้วนะอยู่กันอีก1ชั่วโมงนะครับในวันนี้ที่คนลุกทุ่ง Next หรือว่าคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับในวันหยุดสบายๆแบบนี้เลยด้วยทักทายทุกท่านอีกครั้งนึงนะฮะแล้วพี่นุชนี่มาคอยอยู่เป็นเพื่อนเลยด้วยนะครับแล้วก็มีน้องๆอีกหลายๆคนเลยมาคอยอยู่เป็นเพื่อนในทุกๆช่องทางใครอยู่ที่ไหนทำอะไรกันบ้างใครมีโปรแกรมอะไรในวันหยุดแบบนี้บอกกี้มาหน่อยสิครับหรือใครไม่หยุดบ้างส่วนใหญ่จะหยุดนะวันนี้นะสำหรับวันอังคารที่13นะครับตุลาคม2569เมื่อเช้าเดินทางมารถก็โล่งๆนะครับแต่ก็ยังมีอยู่บ้างไม่ได้แบบถึงขั้นโอถนนโล่งถนนหายไปไหนรถหายไปไหนเลยคือรถโล่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ยังทำงานอยู่วันนี้แดดก็ยังแรงบางคนอาจจะต้องไปซักผ้าบางคนอาจจะต้องขึ้นไปกวาดหลังคาปรึกษาพี่หมงได้นะครับสบาย

0: พอก่อนดีกว่าไหมครับฟังต่อมึนต่อแน่เลยนะฮะนึกถึงพี่หมวดอ้อยเลยนะครับแจกอุปกรณ์กันใหญ่เลยนะครับอุปกรณ์จับสัตว์ป่าช้างเอ่ยช้างป่าสิงป่าเสือป่าแต่ให้ดีเขาอยากให้ช่วยใช้จับช้างป่านะครับมา11:25 นะครับนะสวัสดีทักทายคุณจอยระดาด้วยบอกสวัสดีครับพี่ล็อกกี้นะฮะสวัสดีคุณจอยระดาด้วยนะครับนี่ขนมอร่อยมากเลยด้วยแล้วก็ยังมีจากพี่แอมนะครับพี่แอมกนกพรทักทายด้วยนะครับบอกวันนี้วันหยุดมาวัดราชประคองธรรมทำบุญวันเกิดในวันที่15 ตุลานะครับแต่ว่ามาล่วงหน้านะก็เดือนตุลาคมเกิดเดือนเดียวกันเลยใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับคุ้มครองนะสำหรับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดใกล้ในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับหรือว่าในเดือนตุลาคมนี้เลยด้วยนะจ๊ะนะแล้วก็ยังมีจากพี่ศรีนวล นะฮะนี่บอกขอสั่งน้ำพริก1 ชุดด้วยจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะฮะพักกลับไปนะครับอันนี้มาเหนือชั้นเลยนะครับมาทางไลน์ @DJKLTFM เลยด้วยแล้วก็ยังมีจากพี่อ้วนพัฒนาการบอกว่าฟังเซตน้องกี้ไปนี่โอ้โหถึงกับอึนเลยด้วยนะคะ
1: คนลุกทุ่ง next คนลุกทุ่ง top 10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ต้องตาลบอกหิวข้าวแล้วอ่ะใช่ครับผมก็เหมือนกันครับอันดับที่4ครับในชาร์ตของคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับ

0: นุชวิลาวันครับกับอกหักส่งทางอันดับที่4ในชาร์ตของคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด
1: ์คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: พี่สีนวลถามว่าน้ำพริกแม่ลินดาน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาเนี่ยกับน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7เผ็ดมากไหมคะไม่เนอะหลายๆคนที่ทานแล้วเลยนะครับผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทานเผ็ดเท่าไหร่ครับพี่สีนวลน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7นี่เรียกว่าเอากินแบบเอาช้อนตักปึ๊บแล้วเอาใส่ปากได้เลยอ่ะแล้วก็จะมีพริกแห้งถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็ค่อยไปทานพริกแห้งเพิ่มเติมเอานะครับแต่ถ้าเป็นไอ้ตัวน้ำพริกเฉยๆที่เป็นกุ้งๆเนี่ยอู้ไม่เผ็ดเลยสบายมากส่วนน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาเป็นแบบเผ็ดกลางครับเผ็ดนิดนึงนิดๆไม่มากนะครับเป็นแบบเผ็ดกลางเพราะว่าถ้าเผ็ดมากผมก็ทานไม่ได้เหมือนกันแต่อันนี้ผมทานได้สบายมากเลยด้วยนะครับกับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาจะเป็นเปรี้ยวหวานๆจะมีความมันๆนัวๆของไข่แดงไข่ลาวาอยู่นี่แหละครับนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นที่บอกน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7อันนี้ก็เด็ดมากนะคลุกข้าวเป็นน้ำพริกแห้งคลุกข้าวครับนะกุ้งมาแบบปุ๊บๆๆๆๆๆเลยนะครับอันนี้นี่แทบไม่เผ็ดเลยเด็กๆก็ยังทานได้เลยด้วยนะครับหรือว่าใครที่ไม่ค่อยทานเผ็ดนะพี่นุชบอกว่าอยากจะจองตัวพี่หมวดอ้อยไปร้องเพลงรวมญาติ B70เอาดีครับได้ขยันนะให้ร้องเข้าไปร้องตั้งแต่เพลงแรกร้องตั้งแต่งานเริ่มยันงานเลิกเลยด้วยนะครับนะปล่อยร้องคนเดียวได้เลยด้วยโอ้โหหันออกไปด้านนอกเจอพี่พรพิสุนั่งหงายชมวิวคลองเวนิสอยู่ด้วยต่างหากที่สตูดิโอนะฮะดูชิลดูเพลินมากเลยด้วยนะครับนอกจากมาเยี่ยมเยียนแล้วมาสูดบรรยากาศหลังสตูดิโออีกนิดเดียวจะพากันลงไปพายเรือแล้วเลยนะครับวิวเขาห้ามไว้ก่อนเอาชมอย่างเดียวก็พอไป

0: เป็นไงมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอเผลอจริงแต่ก็มีคนส่งมาเพียบเลยด้วยเหมือนกันครับผมบอกไว้แล้วนะครับว่าได้ทั้งหมด5ท่านสำหรับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอของเรานะครับในช่วงนี้มาเฉลยก่อนลืมก่อนประกาศรายชื่อผู้โชคดีเฉลยก่อนครับเล่นดีเผื่อมอนิเตอร์เกมนะกับศิลปินพรจันทพรจ้าเริ่มด้วยปูนี่ปีปีต่อด้วยเลื่อนรถให้หน่อยนะคะมาดูกันสิคะว่า5ท่านมีใครส่งมาทันกันบ้างนะเริ่มตั้งแต่คุณลิ้นพันกันประเพาคุณสำเพาสุดชนะนะครับท่านแรกนะแล้วก็มาจากพี่จุกนะฮะหรือว่าประจุกนั่นเองคุณโจมหาชัยนะฮะแล้วก็ท่านที่4คุณสุรัตนาและท่านที่5คุณรณชัยโอ้ไม่ธรรมดานะส่งท่านนะครับด้วยจริงๆตอนแรกทุกคนงงนะเอาผมบอกเลยว่าส่งมาช้าครับครั้งเนี้ยสำหรับ2เพลงเนี้ยเริ่มส่งมาช้าผมไม่คิดในใจเลยเอาแล้วเผลอแล้วงงแล้วเอาแล้วยังไงล่ะนะยังไงล่ะงงนะฮะเขาเรียกเผลอครับน้องเต่าเธอนี่เผลอไม่ได้เล่นนั่นแหละครับเขาเรียกเผลอนะสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละครับข้อความไหลว่าเป็นสายน้ำนะแต่ว่าคุณสายน้ำก็ไม่ได้กับเขาด้วยนะครับส่วนท่านที่เหลือคุณขั้นหมวยมาดามร้านกาแฟบางซุป789พี่อ้วนพัฒนาการนะฮะหรือว่าจะเป็นพี่ดำระรวงชินโชตพี่หนูพินและท่านอื่นๆเอากำลังใจไปอย่างเดียวก่อนนะจ๊ะส่วนท่านที่ได้ทั้ง5ท่านนะครับก็ได้รับคนละ1สิทธิ์นะฮะในการจับฉลากนะครับโหถึงแม้เตาแก๊สเม็กซ์ใครที่ไปมาเห็นพี่นุชนี่เป็นนางแบบเลยนะครับแบกเดินทั่วงานเลยด้วยนะครับสำหรับเตาแก๊สนะครับเป็นเตาที่ใช้ไฟฟ้าจากเม็กซ์แพงมากบอกเลยอลังการมากเลยด้วยนะฮะป้าเผาเอ๋ยประจุกเอ๋ยนะครับคุณโจมหาชัยพิสุทธิ์รัตนาและคุณรณชัยได้ไปคนละ1สิทธิ์ครับผม
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง Next It's Radio Presented by

0: เห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check

0: ศีลขาดครับฝนศิลาลัตในช่วงของคนลุกทุ่งสาวเช็คครับผม
1: คนลุกทุ่ง next สาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: 11นาฬิกา52นาทีนะครับเดินทางกันจนมาถึงช่วงท้ายวันนี้แล้วครับกับวันอังคารที่13ตุลา2569ครับที่คนลุกทุ่ง Next หรือว่าคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้หวังว่าเป็นวันหยุดที่ดีของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับสำหรับวันอังคารที่3ตุลาคมนี้บางคนไม่ได้หยุดก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันนะครับสำหรับทุกท่านนะครับนะที่กำลังดูและกำลังชมอยู่ด้วยขอบคุณนะครับโอ้นี่มีพี่สินวลเลยน้องลิลลี่นะครับสั่งน้ำพริกลงแดงไข่ลาวานะน้ำพริกแม่ลินดามาด้วยเลยนะครับนะในช่องทาง TikTok ต่อหรือแม้แต่นะครับนะทาง LINE @DJKLTFM เลยด้วยนะครับน้องจิ๊บบอกชวนไปพ่อกินข้าวกันหลายๆคนคงเริ่มหิวแล้วล่ะครับไม่แปลกครับนะเพราะว่าแม้แต่ตัวผมเองก็เริ่มหิวแล้วด้วยเหมือนกันสำหรับตอนนี้เลยนะฮะขอบคุณมากครับนะที่อยู่ในการพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพุธที่14นะครับวันนี้อย่างที่บอกพักผ่อนกันให้มีความสุขมากๆสำหรับใครที่ยังพอมีเวลาพักผ่อนอยู่ส่วนใครไม่ได้พักไม่เป็นไรเราส่งกำลังใจกันด้วยเพลงเพราะๆกันตลอดทั้งวันที่นี่แหละครับที่คนลุกทุ่ง Next หรือว่าคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์วันนี้ลาไปด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะและอยู่ในชาร์ตของพวกเราชาวด้อมคนลุกทุ่งแล้วด้วยครับจากพี่กุ้งสุทธิราชหลังจากทิ้งน้องน้อยทิ้งหนังน้อยตัวร้ายในเรื่องเล่าครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามและฟังกันนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสุรกี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมน้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่าพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญวัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำท่วมหลายแห่งส่วนอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ9ตำบล46หมู่บ้านน้ำลดลงจนเกือบเป็นปกติแล้วประชาชนในพื้นที่เล่าว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักสุดในรอบ30ปีกองทัพไทยจัดรถยนต์อเนกประสงค์ทางยุทธวิธีพร้อมพลขับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อรับส่งประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านฟอร์ราวิลหมู่บ้านคาริเบียนโฮมและชุมชนใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมสนับสนุนการเดินทางของชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าจะไปตรวจรักษาโรคดูแลสุขภาพของประชาชนถึงพื้นที่พร้อมประสานส่งต่อผู้ป่วยหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทั้งนี้กองทัพไทยยังคงประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 160,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่99อำเภอ804ตำบล 6,037 หมู่บ้าน 960,000 กว่าครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2,450,000 คนทุกจังหวัดสถานการณ์น้ำลดลงต่อเนื่องขณะที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จไปแล้ว 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยแล้ว 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.จะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีก 150,000 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุม22จังหวัดซึ่งจะมีการโอนเงินในวันนี้ประกอบไปด้วยนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีประทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารจะทยอยโอนเงินให้กับประชาชนที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเอาไว้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ดวธิดาภูคำนวณรายงาน
2: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ใจจะฉันแม้ยามหลับไหลยัง
9: คุณกำลังฟัง
3: คนลุกทุ่ง
9: Next It's Radio
10: Presented by
11: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
12: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพครับมาพร้อมกับข้อสงสัยที่หลายคนถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมไก่ถึงออกไข่ทุกวันออกไข่ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าไข่มาจากตรงไหนนะครับไข่ของไข่ไก่นะครับมาจากรังไข่ที่สร้างไข่แดงนะครับจากสารอาหารในร่างกายแล้วก็จะเข้าไปสู่ท่อน้ำไข่แล้วก็หลังจากนั้นครับไข่ก็จะค่อยหุ้มด้วยไข่ขาวแล้วเยื่อหุ้มแบบว่าหลายชั้นอีกด้วยรวมไปถึงนะครับจะใช้เวลาสร้างเปลือกไข่นะครับก็จะเคลือบด้วยเปลือกไข่ที่แข็งแรงกระบวนการนี้ครับก็ใช้เวลาประมาณ24-26ชั่วโมงนั่นเองคือต้องบอกว่าเหตุที่ไก่เนี่ยออกไข่ได้เกือบทุกวันเลยก็เพราะว่าแม่ไก่ครับจะตกไข่เป็นรอบๆตามธรรมชาตินะครับแล้วก็หลังวางไข่ร่างกายก็จะเริ่มสร้างฟองใหม่ต่อจึงดูเหมือนแบบว่าออกไข่แบบว่าได้แทบทุกวันแต่อาจจะมีบางวันที่เว้นได้นะครับขึ้นอยู่กับแสงอากาศอายุแล้วก็สายพันธุ์อีกด้วยนะครับซึ่งไข่ที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นไข่ที่ไม่ผสมตัวอ่อนด้วยนะคะมีทั้งแบบไม่ผสมแล้วก็ผสมตัวอ่อนด้วยอันนี้ก็จะคล้าคล้ากันไปสรุปสั้นๆเลยครับคือแม่ไก่ออกไข่ได้บ่อยเพราะว่าร่างกายนั้นครับสามารถสร้างไข่เป็นรอบๆได้แล้วไข่1ฟองเองเนี่ยใช้เวลาสร้าง24-26ชั่วโมงก็คือ1วันนิดๆแล้วไข่ที่กินทั่วไปส่วนใหญ่ครับจะไม่ใช่ลูกไก่เพราะว่าไม่ได้รับการผสมนั่นเองครับ

0: สถานีวิทยุ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่13ตุลาคมนะครับตรงกับวันอังคารก็เป็นวันหยุดราชการที่เปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับได้ร่วมแสดงออกนะครับเนื่องในวันที่13ตุลาคมนะครับนั่นก็คือเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งก็เป็นวันที่หัวใจของคนไทยทั้งชาตินะครับต่างที่จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อรำลึกถึงพระผู้ที่เสด็จสู่สวรรคาลัยแม้ว่าเวลานะครับจะผ่านนานเพียงใดก็ตามนะครับแต่ว่าภาพพระราชกรณียกิจนะครับหยาดเหงื่อที่ทรงหลั่งเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็รอยยิ้มของพ่อก็ยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะครับอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายวันนี้นะครับเราก็จะได้มาร่วมใจกันนะครับในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ทางรายการก็มีรายงานพิเศษนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับโดยคุณณัฐจันทรังสีครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งของการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นผืนแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนผืนแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ดิผลิตดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะวันนวมินทรมหาราชวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแม้ระยะเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่ภาพพระราชกรณียกิจอย่าพระเสโทที่หลั่งชโลมผืนดินไทยและแนวพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยังคงแจ่มชัดและอบอุ้มหัวใจของพวกเราชาวไทยอยู่เสมอสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราทุกคนจะทำได้เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระองค์นั่นก็คือการสืบสานพระราชปณิธานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูกิจกรรมในช่วงนี้นะครับก่อนที่เรียกว่าโขนพระราชทานจะทำการแสดงนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมโขนเยาวชน2569ก็จะมีการแสดงนะครับก็เป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมสืบสานศิลปะการแสดงโขนถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผ่านลีลานาฏศิลป์ดนตรีและเครื่องแต่งกายงดงามก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่จะได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่กับการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงมีชีวิตอยู่บนเวทีโดยในครั้งนี้นะครับได้หยิบรามเกียรติ์นะครับตอนอัครนารีสีดามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระมเหสีของพระรามผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญนะครับหลังจากเสร็จศึกกับกรุงลงกาแม้ว่าพระนางนะครับจะยืนยันในความบริสุทธิ์และก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับต้องเผชิญนะครับกับข้อครหาและก็บททดสอบครั้งยิ่งใหญ่จนนำไปสู่การพิสูจน์สัจจะบารมีนะครับของพระนางสีดาเรื่องราวในตอนนี้นะครับจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ฉากการต่อสู้หรือว่าความยิ่งใหญ่หากแต่ยังสะท้อนถึงเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีและการยืนหยัดในความจริงของลูกผู้หญิงคนหนึ่งครับ
0: ค่ะมาจัดแสดงที่ลุมพินีสถานนะคะที่อาคารประวัติศาสตร์กลางสวนลุมพินีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านดนตรีและลีลาของกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะได้มีรับการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นพื้นที่สำหรับดนตรีศิลปะและการแสดงอีกครั้งนะคะการพาเรื่องราวโขนมาสู่สถานที่แห่งนี้จึงเหมือนเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเติมชีวิตให้กับพื้นที่เก่าแก่ใจกลางเมืองอีกครั้งค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเรื่องราวจากรามเกียรติ์หรืออยากสัมผัสเสน่ห์ของโขนไทยครั้งนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆนักแสดงกว่า80ชีวิตของคณะมัทุรศิลป์และสยามรักศิลป์ที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้บนเวทีกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะสำหรับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเข้าชมฟรีนะคะสำหรับโขนเยาวชนประจำปี2569จะมีการแสดงครั้งมีการแสดงเกิดขึ้นในวันที่18ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์นะคะท่านใดที่รับฟังรายการอยู่เนี่ยก็สามารถพาบุตรหลานไปรับชมกันได้นะคะการแสดงจะเริ่มแสดงระหว่างช่วงเวลา 16:30 นถึง 19:00 นค่ะประตูเนี่ยจะเปิดนะคะในช่วงเวลา 16:30 นในเรื่องของการเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วย MRT สีลมทางออก1นั่นเองค่ะ
1: นะครับก็ใครว่างก็ไปชมกันได้นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรถไฟนะครับเชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์กันบ้างนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและก็การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะครับซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับของการเดินทางด้วยรถไฟซึ่งก็มีความสะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
0: ค่ะภายใต้โครงการดังกล่าวนะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อ2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่ง ยกเว้นนะครับตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนหรือว่าตั๋วนำเที่ยวก็สามารถทำได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถที่จะใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้นะครับตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถที่จะขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากว่าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นนะครับจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะใช้สิทธิ์ครับ
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะและที่สำคัญเป็นการเพิ่มโอกาสในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในทุกภูมิภาครวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเพจ Facebook เพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบกับอุทกภัยนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกซึ่งรัฐบาลนะครับได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถนะครับที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดจึงได้มอบหมายนะครับให้กรมการขนส่งทางบกได้เร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะขอใบแทนได้นะครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
0: ค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกนะคะประชาชนขนส่งทั่วประเทศในเรื่องของการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีทดแทนที่ชำรุดหรือเสียหายทั้งกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถเองหรือรถกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือว่าไฟแนนซ์ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีค่ะในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถเว้นแต่มิได้นำมาขออภัยนะคะเว้นแต่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองในส่วนนี้ให้มีหนังสือมอบอำนาจค่ะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทค่ะ
1: สามารถที่จะยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดย

0: กับรถที่ติดไฟแนนซ์นะคะหรือว่ารถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะแต่สามารถที่จะยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้นะคะโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่ะในส่วนนี้มีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนะคะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้ค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับมาตรการดังกล่าวนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนะครับช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านได้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยครับ
0: ค่ะในส่วนของธนาคารออมสินเองนะคะก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะที่อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพทางด้านของธนาคารออมสินเขาก็ขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังในเรื่องของการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมด้วยการประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดภาระการเงินให้กับลูกค้าให้สามารถตั้งหลักแล้วก็มีเวลารับมือกับสถานการณ์หรือเรื่องจำเป็นตรงหน้านะคะพร้อมกับจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษรองรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการใช้ในการฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายด้วยค
1: ่
0: ะ
1: มาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้นะครับธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้นะครับไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นนะครับที่พักไว้3งวดก็จะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วนะครับลูกหนี้ก็จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มนะครับยกเว้นบางประเภทตามเงื่อนไขที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยธนาคารนะครับจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS นะครับหรือว่าจดหมายโดยตรงหากว่าผู้ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับก็สามารถจะติดต่อแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่า GSB Contact Center นะครับโทรสายด่วนก็1115นะครับเพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เทศกาลกินเจปีนี้กันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากำลังจะกลับมาอีกครั้งสำหรับสายบุญนะคะก็เตรียมที่จะล้างท้องกันได้เลยนะคะสำหรับเทศกาลปีนี้ตรงกับวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคมรวมเป็นเวลา9วันด้วยกันวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของข้อปฏิบัติที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานเจค่ะนอกจากการงดเนื้อสัตว์แล้วนะคะการกินเจอย่างถูกต้องตามประเพณีก็ยังมีข้อปฏิบัติสำคัญที่ควรทราบเลยนะคะข้อแรกค่ะนั่นก็คืองดเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และอาหารรสจัดนะคะเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงไข่นมเนยน้ำมันสัตว์และน้ำปลางดอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหรือหวานจัดค่ะเพื่อเป็นการปรับสมดุลร่างกายนั่นเองค่ะข้อที่2งดผักกลิ่นฉุน5ชนิดนะคะตามความเชื่อผักกลิ่นฉุนเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์และกระทบต่อธาตุทั้ง5ในร่างกายเพราะฉะนั้นควรงดผัก5ชนิดนั่นก็คือกระเทียมหัวหอมต้นหอมกุ้ยช่ายและหลักเกี๊ยวหลักเกี๊ยวในที่นี้ก็คือกระเทียมโทนจีนนั่นเองค่ะและใบยาสูบนะคะรวมไปถึงบุหรี่สารเสพติดจากยาสูบด้วยค่ะ
1: ข้อที่3นะครับแยกภาชนะและอุปกรณ์ทำอาหารแยกจากแยกจานชามช้อนส้อมแล้วก็ปรุงอาหารด้วยภาชนะที่ไม่ปะปนกับวัตถุดิบที่ไม่ใช่เจนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ของอาหารข้อที่4นะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็สิ่งมึนเมาควบคุมพฤติกรรมงดเว้นนะครับการดื่มสุราแอลกอฮอล์และก็สิ่งมึนเมาทุกชนิดข้อที่5นะครับสำรวมกายวาจาแล้วก็แต่งกายด้วยชุดขาวสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือว่าสีสุภาพละเว้นคำหยาบคายนะครับการโกหกหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ข้อ6ครับข้อสุดท้าย ทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็ทำ

0: ุณไหว้เจ้าระงับความโกรธความอาฆาตเจริญจิตภาวนารักษาความสมดุลทางอารมณ์พร้อมกับเข้าศาลเจ้านะครับไหว้พระเทพเจ้าแล้วก็ร่วมกิจกรรมพิธีการทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่นครับ
1: ค่ะไปต่อกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เรียนจบหลังปี2565ตอนนี้ท่านสามารถที่จะขอและใช้เอกสารดิจิทัลแทนตัวจริงนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วไม่ว่าจะใช้สมัครงานสมัครเรียนต่อยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆหรือจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็สะดวกขึ้นค่ะเพราะว่าสามารถที่จะขอเอกสารได้จากมือถือสำหรับเอกสารที่ท่านขอได้นะคะก็จะมีใบรายงานผลการศึกษาหรือว่าใบรวมไปถึงใบรับรองคุณวุฒิเอกสารที่ขอไว้จะถูกรวบรวมอยู่ในกระเป๋าเอกสารบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะดาวน์โหลดได้สะดวกไม่ต้องคอยคนแฟ้มนะคะก็ขอได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงเรียนจบไปแล้วแค่ไหนนะคะนานแค่ไหนเอกสารสำคัญก็ยังอยู่ใกล้มือสำหรับผู้ที่จบก่อนปี2565หากต้องการขอเอกสารในส่วนนี้สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยนะคะโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์044-009-009 044-009-009นั่นเองค่ะ
0: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: 1483ค่ะข้อความว่าคิดถึงจังจักรี
1: ฮัลโหล
2: สายวีเลยค่ะ
3: มาแล้ว
1: ไปแล้วนะคิดถึงกันบ้างนะรู้เปล่า

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับมาทำความรู้จักกับกาฬโรคนะครับกรณีที่มีข่าวลือนะการแพร่ระบาดในประเทศรัสเซียก็คือจากกรณีข่าวสารการเสียชีวิตนะครับของบุคลากรหญิงอายุ28ปีซึ่งมีรายงานว่านะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคนะครับในแคว้นอีคุสนะครับประเทศรัสเซียแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการรั่วไหลของเชื้อกาฬโรคเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็นำไปสู่ความกังวลนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่เผยแพร่ในขณะนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันทั้งมีรายงานนะครับเกี่ยวกับการสัมผัสเชื้อในห้องปฏิบัติการแล้วก็รายงานว่าผู้เสียชีวิตนะครับมีภาวะปอดอักเสบจากสาเหตุที่ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ขณะนี้นะครับหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
3: ค่ะสำหรับทางด้านของนายธวัชชัยแสวงหานักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีสะเกษนะคะก็เปิดเผยว่าในทางระบาดวิทยาประเด็นสำคัญคือผู้ป่วยที่สงสัยผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ทางระบาดวิทยาและผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันเป็นคนละระดับของหลักฐานการเสียชีวิตเพียงรายเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดและการพบผู้สัมผัสจำนวนมากก็ไม่ใช่หลักฐานยืนยันการแพร่เชื้อโดยตัวมันเองด้วยค่ะ
2: นะครับกาฬโรคนะครับไม่ได้เป็นเพียงโรคที่เกิดจากหนูเท่านั้นนะครับกาฬโรคนะครับเกิดจากแบคทีเรียนะครับเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะนะครับแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแหล่งรังโรคแล้วก็มีหมัดนะครับเป็นพาหะสำคัญในการที่จะนำเชื้อมาสู่คนมนุษย์นะครับสามารถที่จะติดเชื้อจากการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดการสัมผัสเนื้อเยื่อนะครับหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็การสูดรับเอาอนุภาคนะครับจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยกาฬโรคหรือว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่การติดเชื้อกาฬโรคได้ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนนะคะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ในช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองการสวมหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นการดูแลตัวเองง่ายๆเลยนะคะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในวันหยุดราชการนะครับมีว่างที่ไหนก็สามารถที่จะไปแสดงความไว้อาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันนี้ครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีนักบินบาดเจ็บ1รายสักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: ซูฟ้าหน้าใสเยื่อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีมีรายงานเครื่องบินเล็กประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณซอยทุ่งกรมตันหมัน15ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงโดยมีรายงานนักบินได้รับบาดเจ็บ1รายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนำโดยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายหลังหารือประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตนเองโดยพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังว่าเป็นการพูดคุยติดตามการทำงานรวมถึงสอบถามปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามกรอบกฎหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลชี้แจงหากถูกฝ่ายค้านพาดพิงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ได้หารือเรื่องการลงมติเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วขณะที่รัฐมนตรีดีอีไม่กังวลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลศึกซักพอกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาย้อนถามปมถูกกล่าวหาเป็นลูกแม่กตัญญูมีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรพร้อมมองฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันเยอะเกินไปหรือไม่โดยนายชัยชนกระบุว่าทุกคนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรหรือเป็นเพียงวาทกรรมบันเทิงที่ปไตยแต่ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาเรื่องเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและครอบครัวรวมถึงกรณีเขากระโดงนายชัยชนกยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องพร้อมระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเก่าและอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องหัวสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าต้องรอฝ่ายค้านเปิดเผยหลักฐานก่อนโดยตนพร้อมชี้แจงและมั่นใจในส่วนที่รับผิดชอบส่วนฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนายชัยชนกมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมากพร้อมตั้งคำถามว่ามีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือและเป็นประเด็นใหม่ที่มีข้อเท็จจริงหรือไม่ก่อนระบุว่าขอให้รอดูการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
14: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าส่งงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกากนกพรคำริกกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้นะครับหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆนะครับสอบถามกันมาอุ๊ยทำไมทาครีมกันแดดแล้วปรากฏว่าเป็นคราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาใส่เสื้อสีขาวนะครับแน่นอนว่าวันนี้มีวิธีมาฝากกันนะครับว่ากันแดดแบบไหนเนี่ยมีโอกาสเปื้อนเสื้อแบบได้น้อยที่สุดแนะนำเลยนะครับก็คือการเลือกครีมกันแดดที่เนื้อบางเบาแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีและเลือกสูตรที่ไม่ทิ้งคราบขาวมากจนเกินไปนะครับและมองหาสูตรที่แห้งไวไม่เหนียวเหนอะหนะนั่นเองนะครับซึ่ง3อย่างตรงนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือจะช่วยลดการเกิดคราบบนเสื้อได้อีกด้วยเพราะว่าคราบเหลืองบนเสื้อนั้นไม่ได้เกิดจากกันแดดอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีส่วนผสมบางชนิดครับในผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยาสะสมระหว่างเหงื่อน้ำมันจากผิวแล้วก็สารตกค้างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆทำให้เกิดคราบได้อย่างชัดเจนอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคอเสื้อและใต้วงแขนดังนั้นนะครับวิธีทากันแดดเพื่อลดโอกาสเปื้อนเสื้อง่ายมากครับก็คือทาแล้วต้องรอให้กันแดดเซตตัวก่อนแต่งตัวนะครับก็คือทาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็รอให้แบบว่าเซตตัวกันก่อนแล้วพอจากเซตตัวเข้าที่แล้วนะครับค่อยกลับมาใส่เสื้อได้ตามปกตินั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีครับในการที่จะทากันแดดโดยที่เสื้อไม่เลอะนั่นเองนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือครับหลีกเลี่ยงการทากันแดดที่หนาเกินไปในครั้งเดียวควรทาในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วผิวหากต้องการเติมกันแดดระหว่างวันครับควรเลือกวิธีเติมที่เหมาะกับผิวเหมาะกับบริเวณนั้นด้วยนะครับแล้วก็ระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับเสื้อผ้ามากจนเกินไปนั่นเองครับ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ครอบครัวของน้องกล้วยวัย7ขวบตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นสะท้อนถึงพลังของความเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวและการคำนึงถึงมนุษยธรรมที่ช่วยส่งต่อความหวังให้แก่เพื่อนมนุษย์แม้ผู้บริจาคจะจากไปแล้วก็ตามทั้งนี้ครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังต่อไปหน่วยเฉพาะกิจราชมนูลาดตระเวนแนวชายแดนพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบชาวต่างชาติ21คนหนีแก๊งสแกมเมอร์จากเมืองใหม่เชเวโกโกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังเรสวนได้มีการจัดกำลังพลลาดตระเวนบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่บ้านใหม่ริมเมยตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองใหม่เชเวโกโกจังหวัดเมียวดีระหว่างลาดตระเวนพบชาวต่างชาติ21คนซึ่งประกอบด้วยชาวเคนยาจำนวน14คนชาวอินโดนีเซีย5คนฟิลิปปินส์อูกันดาชาติละ1คนรวมทั้งหมด21คนและก็ผ่านเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจึงมีการควบคุมตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้กล่าวว่าหลบหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆซึ่งพบมี4คนมีรอยแผลเป็นถูกทำร้ายร่างกายหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปผู้สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดปฏิบัติการรื้อระบบสยบสแกมเมอร์ลุยค้น27จุดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หรือระบบสยบสแกมเมอร์ลุยคน27จุด11จังหวัดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดของกลางและทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทหลังทำการตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติได้รับวีซ่า Thailand Privilege นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของศูนย์ ACSC เพื่อขัดกรอกและป้องกันไม่ให้กลุ่มวิชาชีพข้ามชาติหรือแก๊งสแกมเมอร์แฝงตัวเข้ามาใช้สิทธิ์ประโยชน์ทำรับระยะยาวในประเทศไทยและพบว่าบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนผู้ถือวีซ่าดังกล่าวได้มีการรับโอนเงินมาจากบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้ายซึ่งมีผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปก่อนหน้านี้โดยมีหนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกโอนไปกว่า26ล้านบาทขณะที่การสอบปากคำของผู้ต้องหาชาวจีนบางรายให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับหัวหน้าขบวนการที่เป็นถึงระดับหุ้นส่วนของศูนย์สแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาและทิพย์สดาตรักษารายงานค่ะ
9: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงวางแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันน้อมเมนทรมหาราช13ตุลาคม2569
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: Top Trend Today กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้นะครับหลายคนสอบถามกันมาว่าเอ้าทำไม LINE Open Chat หากันไม่เจอคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับตัวของ LINE เองครับก็เริ่มทยอยปรับหน้าตาแอปให้ดูมีสีสันทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยการยุติการให้บริการที่คือ LINE Boom ก็คือเป็นคลิปสั้นคอนเทนต์สั้นๆของทาง LINE นั่นเองนะครับแล้วเปลี่ยนจาก LINE Boom เป็น LINE Open Chat แทนดังนั้นนะครับหลายคนก็จะหา Open Chat ไม่เจอเพราะปกติเนี่ยมันจะไปอยู่ในหมวดของแชทใช่ไหมนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้มีวิธีมาฝากกันถ้าหากลุ่ม Open Chat ไม่เจอต้องทำอย่างไรอย่างแรกสุดเลยครับก็คืออัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนแล้วหลังจากนั้นพออัปเดตแล้วนะครับจะต้องตรวจสอบไอคอน Open Chat ถ้าอัปเดตแล้วแท็บ Open Chat จะไปอยู่ข้างล่างหลังจากนั้นครับลองค้นหาในกลุ่มเดิมดูลองเซิร์ชเลยนะครับถ้าเซิร์ชเจออ่ะก็ถือว่าแก้ไขได้แต่ถ้าหากว่าเซิร์ชแล้วปรากฏว่าขึ้นว่าเข้าไม่ได้หรือขึ้นว่าไม่มีห้องแชทนี้แล้วอาจจะเป็นปัญหาของห้องหรือว่าการเข้าถึงไม่ได้หมายความว่าทุกกลุ่มจะถูกลบไปนะครับแต่ข้อควรรู้อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือกลุ่ม Open Chat เดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะยังอยู่แล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแต่ว่า LINE อัปเดตเองนะครับก็จะอัปเดตแบบทยอยไม่ได้อัปเดตพร้อมกันแบบทุกบัญชีนะครับถ้าหากว่ายังไม่เห็นแท็บ Open Chat นะครับให้รอการอัปเดตหรือว่าถ้าให้อัปเดตได้แล้วก็ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจะดีที่สุดนั่นเองครับ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: จากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
7: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้ววันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเกือบ 300,000 รายจากยอดผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ 1,900,000 ครัวเรือนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังมีผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนโดยยืนยันว่างบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอและขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเกือบ 300,000 รายสำหรับการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนวันที่1ตุลาคม2569ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทจากงบประมาณฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัติส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยสำนักงานคปภ.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการโอนเงินให้ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายอย่างรอบคอบพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วหากงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถขอเสนอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรและเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงสร้างความเชื่อมั่นประชุม IMF World Bank คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์นันทนาการสวนลุมพินีเขตปทุมวันโดยกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลัก21เส้นทางเพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเรียบร้อยพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและสำนักงานเขตดูแลพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะเขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆด้านการจราจรขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากการกำหนดเส้นทางและปิดการจราจรเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจรส่วนการรับมือฝนตกและน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่สำคัญพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีฝนตกหนักทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อประสานงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาระหว่างและหลังการประชุมเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนักคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

แต่ที่แน่ๆตอนนี้อยากกอดเลยอ่ะอยากกอดบรรดาคนน่ารักจังที่น่ารักเสมอมาตามนัดกันตรงเวลาเป๊ะเลยยังไม่เข้ารายการเลยนะครับก็เห็นข้อความมาแล้วทาง LINE @DJKLTFM นะครับแถมมาพร้อมเพลงพรอซะด้วยอย่างนี้ไงถึงรักกันมากขึ้นทุกวันไงล่ะครับนะสวัสดีครับคุณแม่จุกมาเลยนะฮะก่อนเข้ารายการอีกพี่รณชัยก็มาแล้วป้าแป๋วกาแฟสดมาเลยนะฮะตามมาถึงจุดนัดพบก่อนเวลาพี่จินปอเปียนี่มาทั้งหวานทั้งมันเลยลิสต์เพลงพี่จินคุณแม่สิริพรแล้วก็น้องตุ๊กตานี่นะฮะดูในรูปลายนี่นะหวานหวานแต่ขอเพลงเต้นๆนะฮะบังซุปบอกว่าอ๋อวันนี้ที่ร้านก็เรื่อยๆครับเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้นะครับวันหยุดวันสบายๆของใครหลายคนเลยนะครับอาจจะมีไปพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างหรือว่าก็พักผ่อนชิวๆหรือบางคนก็ถึงขั้นตีตั๋วนอนอยู่บ้านเลยนะวันหยุดวันนี้นะส่วนเหล่าดีเจของคนลูกทุ่งเน็กของเรานี่ไม่หยุดนะฮะมาเสิร์ฟเพลงตามเวลาตามชิปน่ะเห็นไหมเนี่ยปุ้ยกสิบิตก็บ่ายสามมาแล้วนะเอาเป็นว่า Line at DJKLTFM นะครับคุยสู่ฟังกันหน่อยซิวันหยุดนี้ใครยังทำงานปกติเหมือนผมบ้างมีใครชิวๆอยู่บ้านมีใครตีตั๋วนอนยาวอยู่บ้านหรือว่ามีใครไปแฮปปี้ที่ไหนยังไงที่สำคัญเพลงเพราะด้วยนะที่อยากส่งมาช่วยกันจัดรายการด้วยสวัสดีครับคุณพี่หนูพิน

ชวนคุยไปนะครับไม่ขาดคำเลยนะเพราะวันนี้วันหยุดวันสบายๆวันชิวๆนี่มีใครตีตั๋วนอนยาวเปล่าน้องนกชลิดาเลยครับบอกว่าวันนี้วันหยุดนะนอนซะยาวเลยนะเพิ่งจะมารู้สึกตัว ฟื้นคืนสติช่วงพี่ปุ้ยกสิดิษฐ์จัดนี่เองอ่ะ มีจริงๆด้วยตีตั๋วนอนยาววันหยุดเนี่ยนะมีใครมีกิจกรรมอะไรครับนอกจากตีตั๋วตอนยาววันหยุดเนี่ยไหนคุยสู่ฟังนิดนึงนะฮะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมไปที่คุณพี่สุรัตนาด้วยก็มาทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็น้องเมย์ปลายตะวันนะครับขาเก่าแฟนประจำมาแล้วป้าเผามาแล้วนะฮะไหนยังอยากได้ข้อมูลอีกนะขำๆนะว่าไปชิลไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรือว่าตีตั๋วนอนยาวมีใครกล้ามีใครกล้าหาญที่จะสารภาพอีกไหมอ่ะว่ามันหยุดแล้วตีตั๋วนอนยาวอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เรื่องมีข่าวคราวน่ายินดีนิดนึงนะฮะมีข่าวคราวน่ายินดีนิดนึงของศิลปินท็อปพระสุพัฒน์นะฮะหรือว่าเท่าแก่ร้านยำแหลกบะแดกเลิศเนี่ยก็คือว่าล่าสุดนะครับก็ได้รับการเชิดชูเกียรติคุณนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับในสาขาศิลปินต้นแบบนะครับก็เป็นรางวัลการเชิดชูเกียรติคุณที่เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับท็อปพสุพัฒน์ได้อีกหนึ่งรางวัลเลยนะฮะแล้วผมก็ว่าเป็นศิลปินต้นแบบที่เหมาะสมกับรางวัลนี้ด้วยอ้าวแสดงความยินดีด้วยครับผมท็อปพสุพัฒน์แต่ที่แน่ๆนะร้องแล้วร้องอีกเนี่ยอย่าเผลอนะครับอย่าเผลอนะได้ยินเมื่อไหร่ส่งมานะ

0: สวัสดีครับพี่ละอองดาวน้องมนเชียงใหม่มาแล้วคุณพี่สายน้ำครับผมคุณพี่สวนีคนสวยเมืองร้อยเกินสวัสดีครับไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลยแล้วก็ป้าตุ๋ยพรกมลแม่วันนี้ได้เงยหน้าจากจักรเย็บผ้าเร็วนะป้าตุ๋ยนะแต่ที่แน่ๆโอ้สุดยอดมากเลยนะสติ๊กเกอร์เต้นนี้โอ้โหเต็มหน้าจอเลยนะครับแต่ว่าก็ยังส่งมากันได้สำหรับโจทย์นี้ลำไยไหทองคำนะครับเสิร์ฟไป2เพลงครับโบแดงแสลงใจและก่อนหน้านั้นก็คนหลายใจด้วยเอาเป็นว่านะให้รางวัลคนเก่งดีกว่าที่สามารถส่งสติ๊กเกอร์เต้นได้แล้วก็ส่งลำไยไหทองคำมาได้อย่างถูกต้องในการตอบคำถามด้วยนะครับรับไปเลยครับลงกล่องสุ่มกันไปเลยก็มีพี่โจมหาชัยนะฮะคุณแม่จุกพี่รณชัยป้าเผาคุณเอฟพี่จินปอเปียน้องนกชลิดาบังซุปครับป้าตุ๋ยพรกมลคุณพี่หนูพินแล้วก็คุณพี่เสาวนีด้วยนะครับลงกล่องสุ่มไปแล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนเพลงที่ส่งมาเดี๋ยวทยอยจัดให้นะแต่ดูแล้ววันนี้ทั้งหวานทั้งมันครบเครื่องจริงๆเลยล่ะแปลว่าทุกคนรู้แล้วสิว่าถ้าฟังปุ้ยกสิดิตต้องแบบนี้เพลงต้องทั้งหวานทั้งมันแบบนี
1: ้คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นี่บอกก่อนนะจะเซิร์ฟว่าจะซึ้งก็อย่าลืมนะเซเว่นฮิตติดคำขออ่ะที่จะเปิดกันชั่วโมงสุดท้ายหลังครบธงชาติอ่ะ7เพลงยาวรุดรวดอ่ะส่งมาร่วมสนุกกันด้วยนะอยากฟังเพลงอะไรอยากร่วมสนุกกับเพลงอะไรนะครับคนน่ารักทุกคนโอเคมาได้เลย

0: นอยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่7นะครับเพลงนี้เต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะฮะเวียงนฤมลฟีเจอริ่งกับเน็กนฤพลด้วยต้องจับตามองนะเพราะว่าดูแล้วชื่นชอบกันเยอะนะขอมาหลายข้อความเลยสุกนี้จะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสนี่บอกเลยนะครับว่าที่1ในหัวใจคนรักสุขภาพแล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่ควบคุมในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่าไขมัน LDL ในเลือดไขมันเลวในเลือดหรือว่าในหลอดเลือดเนี่ยนะครับบอกว่าแหมช่วยดูแลได้จริงๆเลยนะหลายคนนะครับเขามีปัญหาสุขภาพเรื่องของความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยแต่พอได้ดื่มน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสไปแล้วเนี่ยตีกลมๆเลยก็ได้1เดือนเนี่ยไปเจาะไปตรวจเนี่ยค่าต่างๆลดลงเพราะว่าเห็ดที่นำมาสกัดเป็นน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสทั้ง13ชนิดเนี่ยนะครับสรรพคุณทุกตัวเนี่ยมีหมดเลยว่าช่วยควบคุมในเรื่องของน้ำตาลในเลือดแล้วก็ควบคุมในเรื่องของไขมัน LDL หรือว่าไขมันเลวคอเลสเตอรอลนะครับและถ้าออเดอร์นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้กับพฤศจิกายนนี้นะครับเท่ากับว่าได้สิทธิ์ลุ้นนะฮะได้สิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในช่วงปลายธันวาคมนี้ซึ่งจะได้พบกับเหล่าดีเจคนลุกทุ่งเน็กครบเลยนะครับแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมาขับกล่อมด้วยอาหารสุดอร่อยด้วยนะครับย้ำนะครับว่าถ้าออเดอร์น้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสหรือว่าเป็นอะโบโลนคอลลาเจนก็ตามแต่ในช่วงเดือนนี้กับเดือนพฤศจิกายนนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะมีสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในช่วงปลายธันวาคมนี้028575119 028575119นะครับกริ้งกลางออเดอร์กันได้เลย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาท

0: ลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
1: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง Next Sound Check

0: อีกหนึ่งเพลงม่วนๆที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่ามีขอมามากหลายข้อความทุกวันด้วยทางสายใหม่คู่แฝด OA เอสสุกนี้เนี่ยจะไปม่วนในชาร์ตของเราหรือเปล่านะเพลงนี้เนี่ยต้องจับตามองกันเลย
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: กิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟนะครับสอดสายสายตามองนะร้านไหนมีไทยเชฟวางขายนี่ถ่ายคลิปเลยนะครับบอกชัดเจนว่าชื่อร้านอะไรอยู่เขตไหนย่านไหนตำบลอำเภอจังหวัดนะครับถ้ามีชื่อตลาดบอกด้วยแล้วโพสต์ลง Facebook ติดแฮชแท็กถูกต้องชัดเจนนะไทยเชฟ X คนลุกทุ่งให้กรรมการเขาพิจารณานะครับถ้าแซ่บรับไปเลยเดือนละ4รางวัลจากไทยเชฟชั่วโมงหน้าครับให้ม่วนต่อหรือว่าหวานดี

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงช่วยเหยื่อแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกทารุณสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: ับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122ช่วยเหลือมารดาสัญชาติเมียนมาอายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีซึ่งถูกหลอกว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยแต่เมื่อพาหลบหนีเข้ากรุงเทพแล้วกลับถูกบังคับให้ตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนทั้งยังยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ความร้อนจากช้อนนอนไฟนาบตามร่างกายนอกจากนี้ยังเข้าช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง 11-18 ปีและขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักอีก1หลังในบริเวณใกล้เคียงพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีนายกรัฐมนตรียืนยันกินข้าวร่วมพรรคเพื่อไทยไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าเป็นการพูดคุยกันตามปกติโดยไม่ได้หารือประเด็นพิเศษเพียงกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อชี้แจงประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงขึ้นมาชี้แจงส่วนการขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยนายอนุทินระบุว่าไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนและต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งโดยพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ประสานมาส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายนายอนุทินยืนยันว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถูกถามว่าเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาประเมินผลงานตามตัวชี้วัดหรือ KPI หรือไม่นายอนุทินตอบว่าอะไรทำนองนั้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ประธานกรรมาธิการปปช.โต้อดีตปลัดมหาดไทยแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นมีมานานไม่ใช่เพิ่งมาเกิดกุญญวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปัญหาในกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสอบท้องถิ่นเรื่องนี้นายอัศพลสันไรภพ ส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.ระบุว่าเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงแต่ในฐานะกรรมการปปช.ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดจำเป็นต้องนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงที่ท่านไม่ได้พูดเพราะอาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดปัจจุบันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งที่ความจริงแล้วเป็นผู้ที่ลงมือเปิดแผลและเอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ก่อตัวมาอย่างยาวนานและมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหานั้นยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขทีโออาร์ให้รัดกุมและให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตให้เข้มข้นขึ้นและขณะนี้ยืนยันว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมากกว่า 6,000 คนการนำคนผิดมารับโทษต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างรอบคอบตามกฎหมายไม่มีการปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือจบด้วยการคืนเงินกันเองและต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามอยู่อธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เย็นของวันอังคารนะครับ13ตุลาคม2569นะครับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะครับแล้วก็พี่เอ็กรวมถึงทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเราอยู่พูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นของวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้เห็นบรรยากาศที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับต่างก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระผู้ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านานนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์นะครับ13ตุลาคมของทุกปีได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่ามีความสำคัญแล้วก็สร้างความโศกเศร้าอย่างที่สุดเลยทีเดียวแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเราจำกันได้นะครับพี่กิ๊กย้อนกลับไปในปี2559นะครับในวันที่13ตุลาคมในปีนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยมีความโศกเศร้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินั่นเองครับ
0: ค่ะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันสำคัญนี้ว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งมีความหมายเป็นมงคลว่าวันที่ระลึกถึงมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่โดยรัฐบาลเองค่ะก็มีมติกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ครับซึ่งความสำคัญของวันที่13ตุลาคมเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่วันแห่งความอาลัยนะครับแต่ยังเป็นวันที่คนไทยทุกคนจะได้หัวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ตลอดการครองราช70ปีของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระปรีชาสามารถเดินทางนะครับไปยังทุกพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศเสด็จพระราชดำเนินทุกพื้นที่ไหนนะครับที่พระองค์ญาตราหรือว่าเสด็จพระดำเนินไปไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยแล้วก็เจริญงอกงามนะครับซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยกว่า 4,000 โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำโครงการที่เกี่ยวข้องกับดินแล้วก็โครงการที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนคนไทยมาโดยตลอดนั่นก็คือโครงการฝนหลวงโครงการแกล้งดินนะครับแล้วก็การสร้างเขื่อนรวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับ
0: ในวันนวมินทรมหาราชทุกปีนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วราชอาณาจักรรวมถึงในต่างประเทศค่ะจะร่วมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกประกอบด้วยพิธีตำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์อุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือว่าสนามม้านางเลิ้มเดิมนะคะพิธีเจริญจิตตภาวนาและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อส่งต่อคำสอนและพระราชปณิธานไปสู่คนรุ่นหลังนั่นเองค่ะกล่าวได้ว่าวันที่13ตุลาคมนะคะเป็นวันที่เตือนใจให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงความรักความผูกพันและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนอีกทั้งยังเป็นวันแห่งการหลอมรวมพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะพร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานนำหลักธรรมคำสอนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองและผาสุกสืบไปอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ทางรายการนะคะได้จัดทำรายงานพิเศษขึ้นมา1ชิ้นนะคะโดยคุณณัฐจันทรังสีหรือพี่แบงค์ของเรานั่นเองค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งของการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้กลายเป็นพื้นแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนพื้นแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ดิผลิดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน

0: และนี่ก็คือรายงานพิเศษนะครับที่เราได้รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับนอกเหนือจากพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับต่างชาติพี่กิ๊กนะครับได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริอย่างเช่นโครงการฝนหลวงนะครับไปใช้ในประเทศของเขาด้วยนานาประเทศนะคุณผู้ฟังที่แก้ไขปัญหาเรื่องของฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยก็ได้แนวพระราชดำริโครงการฝนหลวงของพระองค์ไปแก้ไขปัญหาซึ่งก็ทำให้ประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อทั้งคนไทยและมวลมนุษยชาติโดยแท้จริงนะครับสำหรับกองทัพบกเมื่อวานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ก็จัดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์89รูปนะครับมีการถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับแล้วก็มีพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงพิธีสวดพระพุทธมนต์ด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านของสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรที่ทำงานด้านเอดนะคะร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34ค่ะโดยในปีนี้นะคะนำเสนอแนวคิดหรือผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันดูแลรักษาช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ค่ะรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยสามารถส่งผลงานภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813996121 0813996121ค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกันนะคะ
0: ครับซึ่งงานเทียนสองใจเนี่ยก็จัดขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่34แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับสังคมนะครับลดการตีตราในเรื่องของผู้ป่วย HIV นะครับณปัจจุบันนี้โลกเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นพี่กิ๊ก
1: ใช่เลยค่ะ
0: นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันวิทยาการการรักษาเนี่ยก็มีความก้าวหน้าไปมากนะครับผู้ที่เป็น HIV นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นเอดก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยนะครับตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็การรักษาที่แพทย์ได้มีการดูแลเนี่ยดังนั้นทุกคนในสังคมมีความเท่าเทียมกันนะครับการเหยียดการตีตาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้วแล้วก็ถ้ามาเป็นในยุคปัจจุบันเนี้ยคนก็จะมองคนที่เหยียดนั่นแหละว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหา
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็อยากจะฝากกันไว้นะครับในเรื่องของพรกฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยล่าสุดในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับในประเด็นนี้นะครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดปัตตานีก็ยกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานนะครับส่วนจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังนะครับออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569จนถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการ2570ขออภัยคุณผู้ฟังครับซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86แล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้จริงๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพี่น้องประชาชนเราสามารถที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาได้นะพี่กิ๊กนะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะหากพบเห็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลต้องสงสัยสิ่งผิดกฎหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งวัตถุต้องสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งกันได้นะคะก็เรียกได้ว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้เราค่ะ
0: ครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับลูกหลานของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุขนะบางทีไปโรงล่ำโรงเรียนต่างๆจะไปไหนมาไหนพี่น้องประชาชนจะไปประกอบอาชีพเนี่ยนะเราได้เห็นระเบิดไปวางไว้อยู่ในสวนยางมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังครับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ทำงานเต็มที่แหละ แต่คราวนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าเราร่วมกันป้องกันหรือว่าเราร่วมกันให้เบาะแสที่มันไม่ชอบมาพากลกับเจ้าหน้าที่ได้ก็จะได้เป็นการป้องกันพื้นที
1: ่
0: ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่าคุณผู้ฟังครับนิทานภาษาอังกฤษที่จะมาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: เ Gungking's hair stinks.
5: เรื่องกุ๋งกิ๋งหัวเหม็น

0: There was a lively child who always smiled for her well-being. She was active and tender. Everyone called her Little Gungking.
1: Gungking ตัวกลมแก้มใสเบิกบานสุขใจร่าเริงนักหนา Gungking อารมณ์ดียิ้มได้ทุกทีตลอดเวลา
0: She loved changing her hairstyles. The bangs design was really cool. Pigtails with bows were great. And spiky hair was wonderful.
1: กุ้งกิ้งเปลี่ยนทรงผมใหม่บางวันก็ไว้ผมทรงหน้าม้าหรือลองมัดจุกเท่ดีบางวันลองหวีผมชี้ขึ้นฟ้า
0: Putting too much gel on her hair, she didn't care that it smeared messily. Spraying talcum powder all over it, disguising herself as an old lady.
1: ใส่เจลจนผมเหนียวเหนอะหัวหูเลอะเทอะลามไปถึงหน้าแล้วเอาแป้งขาวโรยหัวชอบเล่นปลอมตัวเป็นคนชรา
0: At the end of the day, her hair stank. Her mom complained, "What have you done? Go quickly, wash your hair, please." But Gungking pretended to, and instead went on having fun.
1: ตกเย็นกลิ่นผมเหม็นตุเลยโดนแม่ดุว่าทำอะไรมารีบไปสระผมเร็วไวกุ้งกิ๋งเฉ๋ใช้ขอเล่นอีกนิดหน่อยนะ

0: Many days passed by. She wondered why it was so irritating.
1: เวลาผ่านไปหลายวันกุ๋งกิ๋งทนคันไม่ไหวแล้วนะ
0: From her neck, face, ears to the top of her head, she couldn't stop scratching and scratching.
1: ยุบยุบยิบยิบแปลกแปลกเกาหัวแกรกแกรกตลอดเวลา
0: At school, her friends noticed. Gung Ging kept scratching her stinky head.
1: เพื่อนเห็นกุ๋งกิ๋งเปลี่ยนไปเกาหัวอยู่ได้แถมเหม็นหนักหนา
0: You've got head lice, haven't you? said the gang. Run away from Gung Ging. Run away from the lice too.
1: กุ๋งกิ๋งเป็นเหาหรือเปล่าหนีเร็วพวกเราเดี๋ยวเหาตามมา
0: Home in the evening, she went running and playing on the ground, jumping, swaying, and hopping. Without watching, she slipped and fell down.
1: จนเย็นกลับถึงบ้านทันใดกุ้งกิ้งออกไปวิ่งเล่นดีกว่ากระโดดโลดเต้นสนุกจังไม่ทันระวังลื่นล้มถลา
0: Ribbit, ribbit. A frog made the joyful sound while bouncing up and down on her head.
1: Op, op. เสียงกบร้องดังโดดเด้งดึงดังขึ้นหัวขึ้นหน้า
0: Ah! She screamed, shooing off the frog, since she was so afraid.
1: กุ้งกิ้งร้องจักดังลั่นมือปัดพลวันกระโดดไปมา
0: The little frog jumped away. Then Gung Ging headed home immediately and washed her hair with care. She thought, that frog is so yucky.
1: กบน้อยกระโดดเด้งหนีกุ้งกิ้งวิ่งรีบกลับบ้านดีกว่าสระผมสะอาดด่วนจีอีกบอีขยะขยงจริงหนา

0: Next morning, Gungging looked so bright, with cleaner hair and its smell was right. No more stinky hair, no more itches. She was smiling, joining with the other kids.
1: รุ่งเช้าหน้าตาผ่องใสผมหอมชื่นใจสบายหัวแล้วจ้าหายคันหายเหม็นเสียทีผองเพื่อนไม่หนีกุ๋งกิ๋งยิ้มร่า
0: She soon realized that it's good to keep her hair clean. Washing it regularly makes for a happy life. Come smell my hair. It's clean and really nice.
1: กุ๋งกิ๋งคิดได้ทันใดตั้งแต่นี้ไปสระผมดีกว่าสระผมแล้วสะอาดดีลองดมดูสิ

0: Tom's hair stinks. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Lively. L-I-V-E-L-Y. Lively. Lively.
1: สดใสสนุกสนานร่าเริง
0: Bangs. B-A-NGS Bangs Bangs
1: ผมหน้าม้า
0: Pigtail P I G T A I L Pigtail Pigtail
1: ผมเปียหางเปีย
0: Messily M E S S ILY Messily Messily
1: สกปรกไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิง
0: Complain C O M P L A I N Complain Complain
1: บ่นดุว่า
0: ScratchS C R A T C H scratch scratch
1: เกาข่วน
0: lice L I C E lice lice
1: หาวแมลงปรสิตเล็กๆที่อยู่บนคนและสัตว
0: ์ slipS L I P slip slip
1: ลื่นถลายก้าวพลาด
0: bounce B O U N C E B O U N C E bounce
1: เด้งกระโดดโลดเต้น
0: run away R U N A W A Y run away run away
1: วิ่งหนีหนี

0: King's Hair Stinks. Story by Monrudi Dongloy. Illustrated by Nopadon Kamjon Paisan. In English by Chula Bin Abdullah. Published by Happy Kids Publishing. And read by Dwayne Bridges.
1: เรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลภาษาอังกฤษโดยจุลาบินอับดุลล่าสำนักพิมพ์แฮปปี้คิสเล่าเรื่องโดยอารดาสุขวัฒน์สิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ lively l i v e l y lively lively
0: สดใสสนุกสนานร่าเริง
1: bangs b a n g s bangs
0: ผมหน้าม้า
1: pigtail p i g t a i l pigtail
0: ผมเปียหางเปีย
1: messily m e s s i l y messily
0: สกปรกไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิง
1: complain c o m p l a i n complain
0: บ่นดุว่า
1: scratch s c r a t c h scratch scratch
0: เกาข่วน
1: lice l i c e lice lice
0: เหาแมลงปรสิตเล็กๆที่อยู่บนคนและสัตว
1: ์ slip s l i p slip slip
0: ลื่นถลายก้าวพลาด
1: bounce b o u n c e b o u n c e bounce
0: เด้งกระโดดโลดเต้น
1: run away r u n a w a y run away
0: วิ่งหนีหนี

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ปภ.กันบ้างนะฮะล่าสุดเนี่ยจากสถานการณ์ฝนตกหนักเขาก็มีการแจ้งประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกว่าแทบจะเกือบทั่วประเทศเลย53จังหวัดนะพี่กิ๊กเกินครึ่งนะรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือฝนตกหนักก็ยาวไปจนถึงช่วงวันที่13ตุลาคมเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะจะมี5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัดด้วยกันค่ะมีที่จังหวัดชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของภาคกลาง25จังหวัดมีที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็มีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรปราการค่ะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้มีที่ไหนบ้างนะคะพี่แบงค์
0: ครับภาคใต้ก็14จังหวัดนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลเรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของฝนตกหนักแล้วเนี่ยบริเวณที่ฝนตกเนี่ยคลื่นลมทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันมันมีกำลังแรงขึ้นคุณผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยปภ.เขาก็มีการแจ้งประสานไปก่อนหน้านี้นะครับให้ทุกจังหวัดเสี่ยงติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดที่จะเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยนะครับให้เร่งระบายน้ำออกอย่างเต็มที่แล้วก็ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติล่ะครับพี่กิ๊กครับเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำตกถ้ำลอดต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะก็ต้องปฏิบัติตามที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าไม่ให้ไปเล่นจุดนี้นะเพราะเกิดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตราย
0: ฝืนได้ไหมอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ได้เขาห้ามแล้วก็คือไม่ได้นะคะไม่ใช่ไปฝืนเล่นแล้วถ้าคุณฝืนเล่นไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็กระทบไปเขาเรียกว่านะกระทบไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วย
0: มันหลาย
1: อย่างอะพูดง่ายๆก็คือถ้าเขาแจ้งเตือนอะไรเนี่ยก็ให้ฟังนะคะเพราะว่าอย่าฝืนหรือว่าอย่าดื้อเข้าไปเด็ดขาดนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากมีความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์ภัยเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้พื้นที่ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหรือว่าประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับก่อนที่จะไปพักฟังเพลงนะครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในขณะนี้เขาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงานก็ทำหน้าที่นะครับพนักงานธุรการก็ที่บริเวณงานที่แถวๆบางซื่อเนี่ยนะครับของกองจัดการเดินรถเขต1ฝ่ายปฏิบัติการรถเดินรถนะครับก็เป็นการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีในส่วนของพนักงานธุรการอีก2อัตราสำหรับผู้ที่สนใจนะครับขอรับใบสมัครแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ที่งานย่านบางซื่อนะครับชั้น2อาคารที่ทำการงานย่านบางซื่อแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกัน02-272-4199นะครับ02-272-4199รับสมัครถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับในวันเวลาราชการ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แจ้งประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับพี่กิ๊ก
1: ใช่เลยค่ะไปพบกับเพลงเพราะๆในช่วงวันหยุดแบบนี้กันนะคะ

0: 570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆ นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆรายการกองทัพ บกเพื่อเด็กและเยาวชนกันค่ะทางด้านของมูลนิธิหอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปะเหนือเกล้าซึ่งเกิดจากการรวมพลังของศิลปินไทยกว่า80คนนำเสนอผลงานมากกว่า100ชิ้นนะคะขึ้นเพื่อถ่ายทอดความทรงจำและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานศิลปะนิทรรศการนะคะนำโดย7ศิลปินแห่งชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณกมลทัศนาชรีพิชัยนิรันดร์ปัญญาวิจินทนาสารสราวุธดวงจำปาปริญญาตันติสุขกัญญาเจริญสุภกุลและสมรักษ์ปันติบุญนะคะพร้อมด้วยศิลปินร่วมสมัยชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็นประสงค์ลือเมืองพรชัยใจมาอนุชัยศรีจรูนผู้ทองชัชวาลรอดคลองตันวิษณุพงษ์หนูนันและธีรพงษ์ศรีสังรวมไปถึงศิลปินอีกจำนวนมากเลยค่ะพี่แบงค์ที่จะเข้ามาร่วมในนิทรรศการศิลปะเหนือเกล้าในครั้งนี้ค่ะ
1: ก็ผลงานทั้งหมดนะครับเขาร่วมถ่ายทอดความทรงจำและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเนื่องในเดือนแห่งการรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตสำหรับเทศกาลเหนือเกล้านะครับจัดระหว่างวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่20ธันวาคมนี้ที่มูลนิธิหอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าชมฟรีนะครับเขาเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ทั้งนี้ในช่วงที่มีการอบรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อาจจะเปิดให้เข้าชมได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นก็แจ้งกันมาก่อนเนี่ยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะจองคิวแล้วก็ในการเข้าชมต่างๆนะครับผ่านที่หน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิหอธรรมพระบารมีนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้เลยเนี่ยนะครับไปดูกันที่ภาพรวมการกินเจเยาวราชกันบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะสำหรับการกินเจเยาวราชนะคะเขาจะมีกิจกรรมเริ่มมาตั้งแต่วันที่9แล้วค่ะแล้วก็จะดำเนินการไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะคะก็เชิญชวนกันอีกสักครั้งนึงนะคะสำหรับประเพณีงานเจเยาวราช2569งานนี้นะคะทุกท่านจะได้ชิมรสอาหารเจเลิศรสและร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอด10วัน10คืนค่ะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนะคะที่ได้มีเทศกาลกินเจได้เริ่มต้นกันมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นสายบุญหรือว่านักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะไปสัมผัสกับบรรยากาศของเยาวราชในช่วงเทศกาลกินเจ2569ปีนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับการกินเจที่เยาวราชไฮไลท์งานนะคะที่สำคัญเลยก็จะมีการตกแต่งประดับไฟบนถนนเยาวราชจุดเช็คอินถ่ายรูปค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายคอนเทนต์เนี่ยก็ไปร่วมได้นะคะการจำหน่ายอาหารเจตลอด2ฝากฝั่งของถนนเยาวราชขบวนแห่เกี้ยวของเทพเจ้าที่ประจำอยู่ในแต่ละศาลเจ้าทั้งหมด22ศาลเจ้าในเขตพื้นที่เยาวราชโดยขบวนแห่นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ถนนเยาวราชฝั่งวัดมังกรค่ะไปจนถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือวงเวียนโอเดียนนั่นเองค่ะ
1: ครับแหมคุณผู้ฟังหลายคนนะครับใครอยากเห็นคุณสุภพรใส่กี่เผาแดงบ้างครับ
0: ยังไงจะให้อินบ็อกมาเหรอคะอินบ็อกมาอย่างเงี้ยหรอแล้วถ้าสมมติว่ายอดเท่าไหร่อ่ะกี่คนอินบ็อกเข้าไปอีกนี่คุณจะเซ็นไปเสี่ยง
1: เห็นบอกว่าสายคอนเทนต์นะฮะ
0: คุณดูแบบว่ารูปร่างดิฉันด้วย
1: เอาวิธีการเดินทางนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้กันไว้สักที่หนึ่งก็ดีกว่านะครับการเดินทางด้วยรถสาธารณะจริงๆก็ออกมาได้หลากหลายเส้นทางนะครับง่ายสุด MRT ลงสถานีวัดมังกรนะฮะอันนี้ก็อยากจะแนะนำกันนะครับอยากจะให้คึกคักในบรรยากาศการกินเจนะครับการกินเจในปีนี้คุณผู้ฟังคำว่าอาหารเจเนี่ยหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าถ้ามีคำว่าเจติดเนี่ยมันดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วอยากจะให้ดูนะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของอาหารแปรรูปนะครับแล้วก็การประกอบกรรมวิธีของอาหารเจเนี่ยบางทีเนี่ยทอดน้ำมันเยิ้มเลยมันก็ไม่สุขภาพแล้วเนี่ยนะครับก็กินอาหารให้หลากหลายคุณผู้ฟังครับเสริมด้วยโปรตีนพืชทุกมื้อนะครับจะได้ไม่ขาดสารอาหารอิ่มบุญด้วยสุขภาพต้องดีด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนล้ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน0%ทั้งร้านนาน10 เดือน
9: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน0%ทั้งร้านนาน10 เดือน
9: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ถึง31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกรัฐมนตรีรุดตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามรับรองผู้นำที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank ค่ำพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลขอบคุณเนเน่เตรียมขึ้นร้องเพลงรับผู้นำระดับโลกนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกเพียงกำชับเตรียมข้อมูลชี้แจงประชาชนมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งย้ำการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ส่วนปรับครม.ยังไม่ได้คิดชัยชนกชี้ส.ส.ไอเดียต้องแจงปมบัญชีทรัพย์สินย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายขณะที่พรรคภูมิใจไทยไม่ส่งทีมกฎหมายดูแลเหตุทุกคนมีทีมส่วนตัวอยู่แล้วสุทธิพงศ์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีรับอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์ข้าราชการประจำต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจพร้อมให้ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันชี้แจงหลังเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงมีทิศทางดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรรัฐมนตรียุติธรรมยังไม่ทราบทักษิณยื่นขอนิรโทษกรรมเป็นเรื่องคณะกรรมการพิจารณาเข้าเกณฑ์หรือไม่ปราจีนบุรีน้ำลดพบกองขยะจำนวนมากเร่งขนย้ายขยะฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเหม็นเน่าจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีต่างชาติประสานปปง.ตรวจเส้นทางเงินชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมแม่น้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนชาวบ้านวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเครื่องบินเล็กตกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีนักบินบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบและหาสาเหตุเกิดอุบัติเหตุชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับเร่ขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนลนไฟหน้าร่างกายยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตพบแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองหายากถูกรถชนตายกลางถนนใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ใกล้เขตป่าลดการสูญเสีย
8: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

โอ้โหช่วงเมื่อสักครู่นะฮะช่วงข่าวนี่ผมก็ไปรับออเดอร์มานะฮะนะค่อนข้างโกลาหลเลยทีเดียวนะมีชะงักเล็กน้อยนะฮะมีออเดอร์มานะเรื่องของน้ำพริกลงแดงไข่เค็มเราลงแรงน้ำพริกน้ำแม่เมืองเห็นไหมโมเดลคือมันยุ่งๆอ่ะเนี่ยวิ่งรับออเดอร์เนี่ยฮะทำไมน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาแม่ลินดานะฮะแล้วก็น้ำพริกผัวสกิดด้วยนะฮะโอ้โหวิ่งรับออเดอร์ด้วยตั้งเพลงด้วยอะไรด้วยเลยมีโกลาหลเล็กๆนะเอาเป็นว่าน้องปลายตะวันหรือว่าน้องสุพนุชนี่นะฮะออเดอร์มาแล้วอย่างละหนึ่งนะฮะมีทั้งลงแดงมีทั้งสวรรค์ชั้น7เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะได้อร่อยไปเลย2รสชาตินะครับแล้วก็มีหลังไมค์เข้ามาด้วยนะทาง02-114-8730นะฮะเล่นเอาโกลาหลเลยอ้าวเอาใหม่ตั้งหลักใหม่เอาเป็นว่านะครับถ้าใครอยากจะอร่อยกับน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษนะครับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดานะครับ1กระปุก169บาท2กระปุก300บาทนะครับถ้าน้ำพริกผัวสกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7ที่ผลิตจากกุ้งคุณภาพดีคัดเกรด A สูตรโบราณนะครับตัวกุ้งเป็นกุ้งเนื้อกุ้งผสมเครื่องเทศไม่เผ็ดมากทานง่ายอร่อยคลุกกับข้าวโรยกับข้าวทานกับผักสดผักต้มนี่อร่อยมากเลยนะครับก็1กระปุก130 2กระปุก250ครับหรือถ้าจะรับเป็นน้ำพริกลงแดงไข่ลาวา1สวรรค์ชั้น7 1นะครับได้2กระปุก2รสชาติเลยอยู่ที่270บาทครับทุกออเดอร์นะครับมีค่าส่งอีก35บาท02-114-8730นะครับหรือจะเป็น098-461-2365นะตั้งหลักกันใหม่นะเมื่อช่วงเมื่อกี้โกลาหลเล็กๆวิ่งรับออเดอร์ผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของหวานมั่งดีกว่าเราคุยเรื่องน้ำพริกไปแล้วมีของหวานด้วยแก้เผ็ดไงแก้เผ็ดใช่ไหมไทยเชฟออกโปรดักต์ใหม่นะครับก็คือวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมจากไทยเชฟนะครับเนื้อวุ้นกรอบหนุบหนับเคี้ยวเพลินครับอร่อยพร้อมทานแถมสะดวกพร้อมใช้ด้วยนะเป็นท็อปปิ้งไอศกรีมน้ำแข็งใสเครื่องดื่มหรือขนมหวานก็เข้ากันนะครับช่วยเพิ่มเท็กเจอร์และความน่าทานให้เมนูทันทีเลยกริ้งกลางสอบถามสิครับ02-968-3723-6 02-968-3723-6 นะครับหรือว่าจะเป็นทาง0818228168 0818228168ขอบคุณทุกออเดอร์ครับที่เข้ามาทุกช่องทางเลย

นี่คือเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกคืนนะครับเพลงที่ฟังแบบสบายๆนะถึงเนื้อหาจะออกแนวแบบว่าเมาๆเศร้าๆแต่ว่าทุกจังหวะเมโลดี้เนี่ยเขาร้องแบบว่ามันฟังมันชิวๆดีจังเลยเพลงเนี้ยของดูโอเมเนี่ยเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงเนี่ยผมชอบส่วนตัวนะครับไปดูกันหน่อยครับวันนี้วันหยุดเนี่ยเรื่องของการจราจรที่เข้ากรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ต้องอัปเดตกันแหละครับเพราะว่าหลายคนตอนนี้ช่วง5โมงจะครึ่งอย่างนี้เนี่ยก็จะเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพื่อกลับบ้านมาที่กรุงเทพนะครับไปดูเรื่องการจราจรกันหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างช่วงขาเข้ากรุงเทพนะครับหรือว่าใครอยู่ตรงจุดไหนนะฮะจะเป็นกำลังเดินทางกลับมากรุงเทพหรือว่าอยู่ในเขตกรุงเทพตัวเมืองกรุงเทพก็ดีนะฮะอัปเดตคุยสู่ฟังเรื่องของสภาพการจราจรกันนิดหนึ่งนะครับไปดูกันเส้นมิตรภาพหน่อยนะฮะช่วงกลางดงมุ่งหน้ามวกเหล็กนะครับฝั่งเข้ากรุงเทพรถหนาแน่นนะครับชะลอตัวสะสมอยู่ช่วงหน้าตลาดกลางดงนะฮะโอ้โหติดกว่า10กิโลเลยนะฮะเวลานี้ยังไม่มีอุบัติเหตุนะครับมีแต่ว่ารถชะลอบริเวณทางลงเนินกลางดงแล้วก็เนินเทพประทานนะครับผมนะแล้วก็ย้ำกันก่อนนะครับว่ามอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินมุ่งหน้ามวกเหล็กเนี่ยจะปิดเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลาเที่ยงยาวไปถึงวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยรถที่ใช้มอเตอร์เวย์ M6 มาจากโคราชกลับเข้ากรุงเทพเนี่ยจะต้องลงที่ปากช่องหลังจากนั้นต้องใช้ถนนมิตรภาพแล้วก็ถนนพหลโยธินเพื่อเข้ากรุงเทพนะครับอัปเดตกันนะครับส่วนเส้นอื่นๆแล้วครับใครกำลังเดินทางกลับมากรุงเทพบ้างเป็นยังไงบ้างเรื่องของการจราจรอัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับ

0: เสิร์ฟชุดนี้ไปแล้วมีข้อความตอบกลับมาด้วยว่ามีแต่เพียงเพราะๆค่ะอย่างนี้ก็ต้องปื้มปริ่มสิครับตามสไตล์ตามแนวปุ้ยกสิดิษฐ์นะสวัสดีน้องติมๆด้วยฮะมาพร้อมคำว่าเพียงเพราะจังเลยขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่อมพรสวัสดีครับแล้วก็พี่จีนะฮะบอกว่าวันนี้มานอนกับลูกที่ศาลายาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านออกวันหยุดนะก็เลยมาแฮปปี้แฮปปี้กับครอบครัวกับลูกๆใช่ไหมครับแล้วก็เล่าสู่ฟังเอาว่าได้ชิมน้ำพริกทั้ง2ตัวแล้วอร่อยมากเลยนะฮะตอนนี้ผมก็ลาหนมากนี่เรื่องจริงนะอันนี้ไม่ได้แกล้งจริงนะฮะเมื่อสักครู่ช่วงเปิดเพลงนี้ผมก็ลาหนมากเรื่องของรับออเดอร์น้ำพริกนะฮะล่าสุดนี่คุณพี่รัศมีนะก็บอกว่าอยากจะชิมน้ำพริกลงแดงไข่ลาวานะครับอ่ะก็รับออเดอร์มาเรียบร้อยเป็นว่าถ้าอยากช่วยปุ้ยกสิดิษฐ์ให้โกลาหลน้อยลงนะเซเว่นฮิตติดคำขอครับยังมีที่ว่างอยู่ส่งกันมาได
1: ้คนลุกทุ่งท็อปเทน10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ดับที่3ในชาร์ตของเรานะครับผ่านเกมไม่ขาดเพชรคทาวุฒินะครับแน่นอนล่ะครับถ้าเปิดเพลงของนักร้องคนนี้นี่สติ๊กเกอร์ปื้มปริ่มต้องมาเต็มหน้าจอนะฮะเอาอีกแล้วเห็นไหมน้องอาร์มนี่เหมือนรู้เลยนะว่าเดี๋ยวพี่จะคุยเรื่องน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสนะเพราะว่าผมจะคุยเรื่องน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสที่ไหลนี่น้องอาร์มต้องส่งรูปอาหารมายั่วทุกทีเลยนะวันนี้ก็เป็นรูปผัดซีอิ๊วหมูนะครับแหมน่ากินเชียร์นะนี่น้องอาร์มผัดซีอิ๊วหมูเนี่ยน่ากินอร่อยกินได้ไม่ผิดหรอกแต่ว่าต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอลนะถ้าใครชอบกินอาหารแนวแบบเนี้ยแบบผัดแบบทอดเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนะอย่างเช่นสมมติอ่ะเมนูผัดซีอิ๊วหมูเนี่ยกินเสร็จตบท้ายด้วยน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสก็ดีนะก็ดูแลสุขภาพได้ดีเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับว่าเห็ด13ชนิดนำมาสกัดทำน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยสามารถช่วยดูแลในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลระดับของไขมัน LDL ระดับของคอเลสเตอรอลได้นะฮะหลายคนเลยที่เขามีปัญหาสุขภาพเรื่องน้ำตาลสูงหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงเนี่ยเมื่อดื่มน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสไปแล้วไปเจาะไปตรวจเนี่ยค่าต่างๆก็ลดลงนะครับและตอนนี้นะครับถ้าออเดอร์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้หรือพฤศจิกายนเดือนหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะได้ลุ้นเข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่คนลุกทุ่งเน็กนะครับพบปะกับดีเจของเราแล้วก็เหล่าศิลปินรับเชิญด้วยซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายธันวาคมนี้นะอยากมีสิทธิ์ลุ้นเข้าปาร์ตี้ปีใหม่ออเดอร์เลยที่หมายเลข02-857-5119 02-857-5119
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

ในเมื่อฝนยังไม่หมดเนี่ยนะฮะเรื่องของยุงแมลงสาบแล้วก็น้องมดทั้งหลายเนี่ยน้องยุงน้องสาบน้องมดเนี่ยกวนใจเหลือเกินใช่ไหมอุตส่าห์เรียกให้น่ารักแล้วแต่ตัวจริงไม่น่ารักหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาตัวช่วยนะแนะนําเลยครับกังฟูนี่แหละครับตัวกําจัดแมลงทั้งแมลงบินแมลงครานเลยนะครับพลังฉีดรุนแรงครับสําหรับกังฟูสเปรย์เนี่ยนะครับออกฤทธิ์ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง4สัปดาห์เลยไม่ต้องฉีดบ่อยนะกลิ่นก็ให้เลือกทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็ตะไคร้นะครับมนุษย์มนาอย่างเราเนี่ยหอมสบายไม่ฉุนจมูกแล้วครับแต่ถ้าน้องยุงน้องสาบน้องมดนี่เดสมอลเล่แน่เลยนะครับนะฮะแล้วก็สำหรับป้องกันยุงยาวนานเลือกใช้ยาจุดกันยุงกังฟูครับจุดและยุงนานถึง8ชั่วโมงเลยมีทั้งสูตรปกติสูตรควันน้อยแล้วก็ตอบโจทย์ทุกบ้านด้วย

0: ไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
5: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
4: คนลุกทุ่ง
5: Next Sound Check

0: กนะครับในยูนิตฮักในเครือ GMM Music หญิงชาวบ้านครับแพรชนาฟิชเชอริ่งกับต่ายอรทัย
1: คนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check
1: Sound Check

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by
3: Abalone Collagenแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: 7 hit they come call

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: นี่คือเซเว่นที่ติดคำขอนะครับในวันสบายๆวันหยุดนักขัตฤกษ์วันนี้หลายคนครับที่ชิลๆฟังเพลงเพลินๆอยู่บ้านคงแฮปปี้นะหรือว่าใครกำลังเดินทางกลับจากการไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุดก็คงจะรู้สึกว่าแฮปปี้ระหว่างการเดินทางหรือว่าใครที่กำลังอยู่ในช่วงการพักผ่อนยังไม่กลับยังแฮปปี้วันหยุดไม่เสร็จก็คง มีความสุขความเพลิดเพลินใน7 Hitติดคำขอชุดนี้ประจำวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมติดภารกิจเนาะลารายการ1วันแล้ววันถัดไปแหละครับทำกันบ้านลิสต์เตรียมไว้เลยก็ได้นะว่า7 Hit ติดคำขอที่จะร่วมสนุกกันในช่วงชั่วโมงสุดท้ายหลังครบธงชาติเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรยังไงดีนะครับอ่ะตอนนี้ไปฟังท็อป10กันสักเพลงหนึ่ง
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5

0: นี่คืออันดับที่10ในชาร์ตของเรานะครับสุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะนะครับตอนนี้บรรดา FC ของน้องการคงต้องลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยนะครับเพื่อวันศุกร์นี้ผลการรายงานชาร์ตออกมาเนี่ยจะได้ไต่อันดับขึ้นไปได้ส่วนอัลบาโลนคอลลาเจนนี่ไต่อยู่กลางหัวใจของสมาชิกคนทุ่งเน็กหลายหลายคนเลยโดยเฉพาะใครหลายคนที่เขาบอกว่าเออเนาะอาการปวดตามข้อต่างๆทุกข้อเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ข้อเข่าเนี่ยทุเลาเบาบางลงได้เมื่อดื่มอัลบาโลนคอลลาเจนเพราะว่าอะไรล่ะเขาเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นะที่ดูแลตามข้อต่อเราโดยตรงเลยแล้วเขาเสิร์ฟ 120,000 มิลลิกรัมเนี่ยใครจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องคอลลาเจนไทป์ 2พร่องไปทำให้เกิดการปวดตามข้อหรือว่าเกิดการก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บตามข้อก็ตามแต่เนี่ยเมื่อได้ดื่มอัลบาโลนคอลลาเจนไปแล้วเนี่ยก็ทุเลาเบาบางลงนะครับแล้วออเดอร์การท่าในช่วงเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนนี้นะครับเท่ากับว่ามีสิทธิ์ลุ้นนะเข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่ของคนลูกทุ่งเน็กที่จะจัดในช่วงปลายธันวาคมนี้นะครับจะได้มาพบปะกับเหล่าดีเจของเราแบบใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีศิลปินที่มารับเชิญเนี่ยมาขับกล่อมด้วยย้ำครับ02-857-5119 02-857-5119นะครับออเดอร์ได้ทั้งอัลบาโลนคอลลาเจนแล้วก็น้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสได้ที่หมายเลขนี้นะครับทุกออเดอร์ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้มีสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่ในช่วงปลายธันวาคมนี้เหล่าดีเจคนลูกทุ่งเน็กครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
5: Next Sound Check

0: ขึ้นล่าสุดของอาจารย์ยุ้ยมณศักดิ์ครับนวลเอ่ยเนี่ยแบบเนี้ยผมว่าเพลงแนวแบบนี้เนี่ยท่วงทำนองแบบนี้เมโลดี้แบบนี้แหละคือแนวถนัดหรือว่าภาษาลูกทุ่งเขาเรียกว่าล่องเสียงของอาจารย์ยุ้ยมณศักดิ์เลยแหละ
1: คนลูกทุ่ง next sound check
0: ครบถ้วนกระบวนความแล้วครับแฮปปี้ทั้งหวานทั้งมันแบบนี้คือครบสไตล์ปุ้ยกสิดิษฐ์แล้วถ้าจะให้ครบกันนั้นตอนลากันก็ต้องบอกว่ารักทุกคนแล้วก็แบบนี้ไงพรุ่งนี้น้องอาร์มอมรเทพรับหน้าที่แทนนะครับส่วนปุ้ยกสิดิษฐ์มาอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสเลยสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันหยุดราชการเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่ผมแจ็คสุภนันท์ นิตมนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำของเรากันได้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็หลังจบรายการนะฮะรวมถึงบนช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราที่มีไลฟ์สดคู่ขนานกันเนี่ยนะฮะบนเพจสถานีข่าวสนามเป้าก็สามารถรับชมนะครับออนไลน์กันแบบสดๆรวมถึงรับฟังย้อนหลังกันได้นะฮะบนช่องทางของสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็บนพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำนะครับอย่างที่แจ้งไปครับ13ตุลาคม2569ตรงกับวันนวมินทรมหาราชทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ขณะที่นายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกด้านมหาดไทยนะฮะวันนี้ก็มีประเด็นกันพอสมควรครับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำความผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่ขณะนายกบอกต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจขณะเดียวกันยังต้องเกาะติดกันสำหรับสถานการณ์น้ำทั้งฝั่งตะวันออกในโซนของปราจีนบุรีและฝั่งตะวันตกในฝั่งของเพชรบุรีนะครับรวมถึงภาคกลางอีกหลายแห่งยังมีน้ำท่วมขังช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
6: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อครับวันนี้ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นนำผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยตามลำดับขณะที่ผู้แทนเหล่าทัพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นอกจากนี้มีหน่วยงานราชการองค์กรอิสระพรรคการเมืองสถานศึกษาภาคเอกชนภาคประชาสังคมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะอย่างต่อเนื่องวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีขยับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวคราบดำลอยเกลื่อนน้ำดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านเผยระดับน้ำเพิ่มเกือบ1เมตรที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วก่อนหน้านี้จะมีปริมาณมากกว่าปัจจุบันโดยฟองและคราบต่างมักไหลไปรวมตัวกันบริเวณสะพานก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่วันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาและตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีประสานปปง.ตรวจเส้นทางการเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารพิษรั่วไหลในจังหวัดปราจีนบุรีครับว่าหลังลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปพบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ก็ได้มีการประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับให้ตรวจสอบและก็ดำเนินการกับโรงงานที่เกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็เดินหน้าตรวจสอบในมุมของมหาดไทยก็ไปเจอความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติกับคนไทยโดยสงสัยครับว่าบริษัทนี้กลุ่มนี้โรงงานนี้เนี่ยอาจจะใช้คนไทยเป็นนอมินีหลังพบว่ามีผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกัน2กลุ่มแล้วก็ถือหุ้นเนี่ยไขว้กันใน2บริษัทซึ่งมีความผิดปกติด้านการจดทะเบียนหรือว่าตัวเลขของทุนจดทะเบียนบริษัทหนึ่งเนี่ยเพิ่มทุนนะฮะจากการจดทะเบียนที่เป็นทุนเดิมเนี่ย5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทอีกบริษัททุนจดทะเบียน300ล้าน แล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570ล้านที่สำคัญทั้ง2บริษัทใช้บริษัทบัญชีและผู้จัดทำบัญชีรายเดียวกันขณะนี้ได้ประสานไปยังปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นเงินและขยายไปถึงเรื่องของการถือครองที่ดินแล้วก็จะมีการประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะในเรื่องของการจัดการกากขยะอันตรายพร้อมตรวจสอบความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานนายกรัฐมนตรีเป็นระยะยืนยันจะไม่ละเว้นผู้กระทำผิดแม้เกี่ยวข้องกับนามสกุลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้พิจารณาจากพฤติกรรมไม่ใช่ชื่อหรือสถานะของบุคคลรวมถึงจะมีการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชาวประมงและผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับความเสียหายจากสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำทั้งนี้เตือนประชาชนไม่ควรบริโภคปลาที่ตายในแม่น้ำหรือสุกรที่ตายโดยต้องกำจัดซากตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์และขอให้ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารขณะที่ในส่วนของสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกอย่างที่ปราจีนบุรีสภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีตอนนี้น้ำลดลงมาแล้วนะครับแต่ยังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่ารถเล็กเนี่ยก็พอที่จะสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ตรงเส้นถนนทางเชื่อมระหว่างตัวอำเภอเมืองปราจีนกับตัวอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจรนะครับก็หลังน้ำลดเนี่ยก็คงต้องเข้าไปเร่งฟื้นฟูกันตอนนี้เนี่ยพอเริ่มนะครับมีน้ำลดลงในหลายจุดนะฮะสภาพก็จะคล้ายๆกรุงเทพกว่าหน้านี้คือจะไปเจอกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนจำนวนมากโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณธนาทิพย์โคกมณีเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นรักษาการผู้ว่าปราจีนเนี่ยก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆแล้วก็มีการนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าไปขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่นะครับเอาไปฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำเนี่ยขาดออกซิเจนขยับไปดูน้ำฝั่งตะวันตกกันหน่อยครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่านะครับพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญที่วัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงนะครับบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงครับก็มีน้ำท่วมหลายแห่งนะครับทีนี้จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้พื้นที่9ตำบล46หมู่บ้านนะครับของอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติซึ่งล่าสุดที่เขาย้อยระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเขาย้อยเนี่ยบอกว่าน้ำที่เจอเนี่ยนะครับท่วมหนักสุดในรอบ30ปีตอนนี้ก็เร่งทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่แล้วนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมายังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับเคาะข่าวค่ำครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้านักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบหาสาเหตุนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงสายวันนี้ครับเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียวตกบริเวณพื้นที่ทุ่งกลมตาลหมันที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทราบชื่อคือนายมาตินเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการตรวจสอบภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยพบเป็นเครื่องบินเล็กสีฟ้าขาวลักษณะเป็นเครื่องบินปีกสูงเครื่องยนต์เดียวติดตั้งใบพัดตกอยู่กลางพงหญ้าแล้วก็ต้นไม้ในพื้นที่รกร้างนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุนั้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายละเอียดของเส้นทางการบินและเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมาประกอบเป็นข้อมูลนะครับขยับไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างครับหลังฝ่ายค้านยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยโดยไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยเป็นนัยยะทอดพันธมิตรให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรวันนี้เองนายกนะครับได้มีการนัดหารือกินข้าวร่วมกับรัฐมนตรีเพื่อไทยที่ทำเนียบก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันด้วยนะฮะช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้รับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เชนบุญยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และยังมี2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะคุณวัชรพลขาวขำแล้วก็คุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนของภูมิใจไทยภายหลังการหารือกันประมาณ1ชั่วโมงนายกก็เดินมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตัวเองนายกให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีในสังกัดของเพื่อไทยและก็บอกว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษเพียงแค่แจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลกันให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนหากมีการอภิปรายพาดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจงโดยไม่ได้ขอเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมพรรคเพื่อไทยยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันขณะที่การลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนซึ่งต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งส่วนการปรับครม.ณขณะนี้นายกยืนยันว่ายังไม่ได้คิดนะครับขยับไปดูในส่วนของกระทรวงดีกันบ้างครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ยังมีอีกหมวกคือเป็นเลขาพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นซักฟอกด้วยเนี่ยนะครับคุณชัยชนกบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนเตรียมความพร้อมส่วนที่บอกว่าตนเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่แน่ใจว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรมีข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือเป็นเพียงวาทกรรม บันเทิงทิปไตยนอกจากนี้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์พวกพ้องและครอบครัวและหากจะกล่าวหาเรื่องเขากระโดงอันเนี้ยคุณชัยชนกบอกว่ามันเรื่องเก่าที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่แค่พวกตนเองแต่ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่ยังพยายามพิสูจน์ทราบกันอยู่สำหรับกรอบเวลาในการอภิปรายฝ่ายค้านขอ5วันนะครับคุณชัยชนกบอกว่าน่าจะเยอะไปนะ5วันเนี่ยมีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามีประเด็นอะไรใหม่ๆเป็นประเด็นที่มีข้อเท็จจริงอยู่บ้างหรือไม่อย่างไรส่วนกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่จะนะฮะมีการไปตรวจสอบทรัพย์สินของสส.ภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะสส.ชัยภูมิและสามีว่าเข้าข่ายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้แล้วก็ไม่ได้ระบุอาชีพสามีคุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าตัวนะครับคุณไอเดียคุณสุชาดาเนี่ยต้องไปชี้แจงด้วยตนเองนะฮะทั้งนี้คุณสุชาดาก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรนะฮะมีแต่ตอนที่ถามก่อนหน้านี้ซึ่งคุณสุชาดาก็ยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แต่อย่างใดดังนั้นทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและชี้แจงทุกอย่างขณะเดียวกันไม่ได้ให้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยไปดูแลเรื่องนี้เพราะทุกคนมีทีมส่วนตัวด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตรวจโทรุทธพลนวรัตน์กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบนะครับว่าคุณทักษิณได้ยื่นไปส่วนไหนอย่างไรนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวไปดูในรายละเอียดเพราะส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนะครับวันนี้มีประเด็นเดือดของทางมหาดไทยนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันแบบนี้แล้วกันเริ่มจากความเห็นของอดีตปลัดมหาดไทยปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุนเจริญเผยรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำความผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ารู้สึกอับอายต่อกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบความเสียหายเป็นวงกว้างตั้งคำถามการดำเนินคดีเอาผิดผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุดแล้วหรือไม่พร้อมฝากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวอำนาจมิชอบทั้งนี้ในช่วงที่ตัวเองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง

ที่ดีถึงอย่างไรก็ยังมีประโยชน์ถ้าไม่ไว้ใจก็อาจส่งผู้ตรวจหรือปลัดจังหวัดไปลงพื้นที่เพราะถึงอย่างไรก็อาวุโสกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายกันอยู่แล้วส่วนอดีตผู้ว่าปราจีนก็เป็นผู้ว่าปราจีนมา 2-3 ปีแล้วอยู่กับนายอำเภอบ้านสร้างอย่างน้อย2ปีแล้วและจะมารู้สึกว่าไม่เหมาะสมเมื่อวันที่30กันยาตอนเหลือไม่ถึง24ชั่วโมงจะเกษียณก็ไม่สมเหตุสมผลนะฮะอดีตปลัดมหาดไทยคนนี้บอกว่าส่วนตัวรับไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่รู้จักกับนายอำเภอคนนี้ด้วยด้านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้ชี้แจงต่อความเห็นของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเนี่ยแหละครับบอกว่าคำวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยที่อดีตปลัดออกมาเปิดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันต้องออกมาชี้แจงว่ากระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องไปรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองด้านคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตอบโต้อดีตปลัดมหาดไทยโดยระบุว่าเป็นตนเองคงอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่และคงอายที่มีคนเรียกว่าปลัดหมื่นล้านรวมถึงโครงการต่างๆที่ทำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีปัญหาและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ถามว่าหมายความว่าบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปลัดใช่หรือไม่นายพลพีกล่าวว่าลองไปดูบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างส่วนอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจะดีหรือไม่ประชาชนและข้าราชการในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินนะครับคราวนี้ขอยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังกันหน่อยครับตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตเลยนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังครับทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะจากน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังนะครับเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายการลำเลียงอวัยวะแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรกครับคือหัวใจนะฮะโดยถูกบรรจุลงไปในกล่องต่อมาทางมูลนิธิกุศลสถานตรังก็ร่วมกับทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังได้นำขบวนรถพยาบาลมาลำเลียงอวัยวะจากโรงพยาบาลตรังไปยังสนามบินตรังเพื่อเดินทางต่อด้วยเครื่องบินส่วนบุคคลส่วนชุดที่2ครับประกอบด้วยไต2ข้างและดวงตา2ข้างอยู่ระหว่างการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะนะครับซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายไปยังสนามบินตรังอีกครั้งการบริจาคอวัยวะครั้งนี้สืบเนื่องจากน้องกล้วยวัย7ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงทางครอบครัวของเด็กน้อยได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นนับเป็นการเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวท่ามกลางความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสำหรับครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอทองอำเภอนายงต่อไปนะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกไปช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนหล่นไฟหน้าร่างกายนายวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมจับกลุ่มผู้ต้องหาในกระบวนการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122เขตคันนายาวหลังจากทางชุดปฏิบัติการเนี่ยได้รับเบาะแสจากกลุ่มไทยไม่ทนนะครับนำโดยคุณเต้อาชีวะหรือว่านายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นแม่ลูกชาวเมียนมาโดยแม่อายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีถูกผู้ต้องหาหลอกลวงว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยและส่งเสียบุตรสาวให้ได้เรียนหนังสือแต่เมื่อพาหลบหนีผ่านเข้าเมืองมานะครับผ่านช่องทางธรรมชาติจากแม่สอดจังหวัดตากมายังบ้านพักในกรุงเทพผู้ต้องหากลับบังคับนะครับให้ผู้เสียหายและบุตรสาวเนี่ยตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและก็ดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะครับแล้วก็มีการยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ช้อนหล่นไฟเนี่ยแล้วก็ไปนาบตามร่างกายอย่างทารุณนะฮะจนผู้เสียหายเนี่ยทนไม่ไหวครับออกมาหลบหนี

0: หลบหนีออกมาร้องขอชีวิตเนี่ยนะฮะร้องขอความช่วยเหลือโดยควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้2รายแล้วก็ช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง11ถึง18ปีจากนั้นได้ขยายผลเข้าไปตรวจคนบ้านพักอีก1หลังนะครับในบริเวณใกล้เคียงที่มีความเชื่อมโยงทางเครือญาติและมีลักษณะการกระทำความผิดในรูปแบบเดียวกันโดยพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีซึ่งผู้เช่าบ้านเนี่ยนะครับอ้างว่าได้จ่ายเงินจำนวน 30,000 บาทให้กับมารดาของเด็กเพื่อรับตัวมาดูแลและทำงานบ้านนะฮะในส่วนของชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองที่วันนี้นำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยก็อธิบายนะครับว่าพฤติการของผู้ต้องหากลุ่มนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดตามหมายจับอย่างชัดเจนใน2ฐานความผิดเป็นอย่างน้อยนะครับ1ก็คือเรื่องของการร่วมกันค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการบังคับใช้แรงงานเด็กโดยจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการเร่งสืบสวนขยายผลในทุกมิติทั้งการตรวจสอบเส้นทางการเงินรูปแบบการนำพาแล้วก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการ 19:30 นถึง 20:00 นแบบนี้สำหรับวันนี้ผมแจ็คสุพนันท์ นิตมนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดเชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการเวลา 17:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทันมาศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวลา18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรตลอดราชสมัยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงทั้งนี้เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ที่ปราสาทพระเทพอิดรในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทพระเทพบิดรถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหายาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาดวรขัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาดวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2569โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาดวรขัตติยราชนารีทรงมีพระเมตตาพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ด้วยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศโดยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งทรงคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมมากมายช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชอันมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีนี้ครบ10 ปีแห่งการสวรรคตได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569 วันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตมีบุคคลสำคัญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569อาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการและคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงกรมและหน่วยงานต่างๆรวม299หน่วยงานอาทิคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำโดยพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอุบลราชในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานกปร.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชินูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและธนาคารกรุงเทพตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพวงมาลัยและดอกไม้ไปกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันนอกจากนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาแห่งนี้ขึ้นดำเนินงานแบบ3ประสานคือบ้านวัดและโรงเรียนหรือบวรเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขยายพื้นที่การให้บริการออกไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราและได้ขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศอีกด้วยคณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธาโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัฒน์กมลศักดิ์อาทรทรัพย์และนางสาวรัตระดาพรลันธมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เว วลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกายารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 นนางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปราชสกุลหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวนพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นายวิภวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาศาลาอตุลธานาจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกายารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัทยูเรนัส to the universe จำกัดนายปนวิทย์พิบูลธนาพิรมและคณะนายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะพร้อมทั้งโรงเรียนพเดิมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา วันนี้ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์และสนองพระราชดำริเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาเดียวกันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ3หน่วยงานลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยปัจจุบันทั้งสองพื้นที่น้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีปัญหาเรื่องคราบโคลนขยะตกค้างซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีแผนจัดทำพื้นที่ปิดล้อมด้วยการเสริมคันกั้นน้ำโดยรอบให้สูงกว่าระดับน้ำในคลองปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในชุมชนก่อสร้างสถานีสูบน้ำขับเคลื่อนแผนงานอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่กองทัพไทยนำรถบรรทุกสาร EM ฉีดพ่นบ่อ บำบัดน้ำเสียชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งย่อยสลายน้ำเน่าเสียฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: กองทัพไทยเร่งเดินหน้าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยภารกิจสำคัญครั้งนี้คือการบำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งล่าสุดกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้นำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือสาร EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย7จุดภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าโดยเน้นการฉีดโดยตรงบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนซึ่งเป็นจุดสะสมของน้ำเน่าเสียหลังน้ำท่วมเพื่อใช้คุณสมบัติของสารจุลินทรีย์ชีวภาพในการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดการเน่าเสียของน้ำลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศให้แหล่งน้ำกลับมาดีขึ้นการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาสะอาดและปลอดภัยกองทัพไทยยังคงปฏิบัติภารกิจบำบัดน้ำเสียด้วยสารจุลินทรีย์ชีวภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามประเมินผลสภาพน้ำในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคุณณภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัยว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ48จังหวัดรวมกว่า 21,000 รายพื้นที่ความเสียหายกว่า 173,000 ไร่โดยดำเนินการผ่าน5มาตรการเร่งด่วนได้แก่การส่งเงินเยียวยาผ่านระบบดิจิทัลการพักหนี้และเสริมสภาพคล่องเร่งฟื้นฟูอาชีพฉีดวัคซีนปศุสัตว์และพืชรวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกตามปริมาณน้ำพร้อมการรับมือความเสี่ยงใน3ด้านได้แก่ภัยธรรมชาติและสินค้าเกษตรเถื่อนอุปสรรคการค้าและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัญหาต้นทุนแรงงานและหนี้สินโดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นการใช้ตลาดนำการผลิตด้วยการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการบริหารงบประมาณการนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรด้านดินน้ำและการเกษตรมาเป็นองค์ความรู้หลักในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงลดภาระต้นทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กันฟูกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐเตรียมแก้กฎหมายคุมเข้มสถานบริการหลังฝ่ายปกครองบุกจับผับเถื่อนในถนนข้าวสารสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมกำหนดมาตรการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายแบ่งเป็นระยะสั้น30วันดำเนินคดีทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยระยะกลางใช้ถนนข้าวสารแซนด์บ็อกซ์เป็นโมเดลต้นแบบดึงผู้ประกอบการร่วมหาในเดือนพฤศจิกายนนี้นำสถานบริการและโรงแรมที่ผิดระเบียบขึ้นมาอยู่บนดินอย่างถูกต้องก่อนขยายผลไปทั่วกรุงเทพและระยะยาวแก้กฎหมายล้าสมัยให้สถานบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันกระทรวงกลาโหมเผยกระแสตอบรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ยอดสมัครเกินกว่า50%ของเป้าหมายแล้วคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: กระทรวงกลาโหมเปิดเผยกระแสตอบรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เป็นไปอย่างคึกคักโดยยอดผู้สมัครสะสมณวันที่12ตุลาคมมีจำนวนสูงถึง 13,627 นายคิดเป็น 54.51% ของเป้าหมายทั้งหมดเพราะวันที่12ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มถึง303นายการสมัครเข้าเป็นพลทหารอาสาในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่รับใช้ชาติแต่เป็นการเปิดเสียโอกาสสำคัญเพื่อสร้างอนาคตได้แก่การมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคงรวมเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนจะรับการฝึกฝนวินัยร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีจิตสาธารณะได้รับการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะตลอดจนวิชาชีพและยังเป็นเส้นทางเลือกในอนาคตที่ต่อยอดได้ทั้งในสายงานทหารข้าราชการบริษัทเอกชนหรืออาชีพอิสระทั้งนี้ผู้สนใจยังสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้วิริยะจันทรารายงาน
3: กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดตัวหนังสือ Shaping the Future of Asia ในการประชุม IMF World Bank มีนางคริสตารีนากอเกวากรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานนำเสนอ3ประเด็นสำคัญที่จะกำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียคือการเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้หญิงการส่งเสริมการทำงานในวัยสูงอายุและพัฒนาทักษะแรงงานส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งการรักษาการเติบโตของเอเชียในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการใช้ประโยชน์จาก AI และการเสริมสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
5: ประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ำบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการช่วยย่นระยะทางการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยทำให้น้ำไหลออกได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในด้านบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลย

0: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา 0:00 น.ตรงถึง 0:30 น.ของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับเมื่อเราได้ยินคำว่า14ตุลานะครับวันนี้ก็ขอได้ย้อนกลับไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ53ปีนะครับของเหตุการณ์ที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็นั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับเราเรียกกันอย่างนั้นซึ่งก็มีการที่พี่น้องประชาชนสูญเสียนะครับเรียกว่าจากเหตุการณ์นี้มีจำนวนไม่น้อยเลยสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็14ตุลาคม2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงมีพระกระแสพระราชดำรัสนะครับพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับความตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันมหาวิปโยคที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดระยะเวลา 6-7 วันที่ผ่านมาได้มีการเรียกร้องและการเจรจากันจนกระทั่งนักศึกษาและรัฐบาลทำข้อตกลงกันได้แต่แล้วการขว้างระเบิดขวดและยิงแก๊สน้ำตาทำให้เกิดการปะทะกันและมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนความรุนแรงได้ทวีขึ้นทั่วพระนครถึงขั้นจลาจลและยังไม่สิ้นสุดมีคนไทยด้วยกันเสียชีวิตนับร้อยขอให้ทุกฝ่ายทุกคนจงระงับเหตุแห่งความรุนแรงด้วยการตั้งสติยับยั้งเพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนอยู่ในสภาพปกติแล้วก็ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ก็พระราชทานผ่านทางสถานีโทรทัศน์นะครับณหอตึกสมุทรสวนจิตรดาและอีกพระราชดำรัสหนึ่งนะครับในวันเดียวกันก็คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานนะครับแก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศสำหรับเหตุการณ์14ตุลาความว่าประชาชนชาวไทยทั้งหลายข้าพเจ้ามีความห่วงใยเป็นที่สุดในการที่เกิดความไม่สงบขึ้นในขณะนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งปวงให้ระงับการใช้กำลังเสียเถิดด้วยเราก็เป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นขอให้มีความเมตตากรุณาต่อกันหันหน้าเข้าหากันเพื่อความสุขของตัวท่านและลูกหลานของท่านการตั้งตัวเป็นศัตรูต่อกันนั้นนำมาซึ่งความหายนะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใดทั้งสิ้นขอให้ท่านทุกคนได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และข้าพเจ้าขออธิษฐานขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านทุกคนปรับตนเองให้ได้ให้ความสงบมีขึ้นโดยเร็วเพื่อความสุขความเจริญของท่านเองสวัสดีคุณวังครับจากพระราชดำรัสที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้นะครับสำหรับเหตุการณ์14ตุลาคมเราก็สามารถที่จะน้อมนำมาประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานแล้วก็การดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน ที่ปัจจุบันนี้ก็มีความหลากหลายนะครับทางด้านความคิดแล้วก็ความขัดแย้งในสังคมซึ่งก็สามารถที่จะทำได้นะครับประการแรกก็คือการประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและสังคมสามารถทำได้นะครับโดยการระงับความรุนแรงด้วยสติก็คือในยุคที่โซเชียลมีเดียขับเคลื่อนด้วยอารมณ์แล้วก็คำวิจารณ์ที่รุนแรงการตั้งสติไม่ใช้อารมณ์ตอบโต้และการหยุดคิดก่อนที่จะแชร์หรือว่าแสดงความคิดเห็นก็จะช่วยลดความขัดแย้งบานปลายในสังคมออนไลน์ได้แล้วก็การยอมรับความเห็นต่างอย่างสันติสังคมในปัจจุบันนี้นะครับมีความหลากหลายสูงมากทั้งเรื่องเจเนอเรชันมุมมองทางการเมืองและวิถีชีวิตการนึกถึงความสูญเสียในอดีตได้เตือนใจเราว่าความเกลียดชังและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีการรับฟังผู้อื่นด้วยความเคารพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญด้านที่สองครับการประยุกต์ใช้ในการทำงานและการบริหารนะครับนั่นก็คือการบริหารวิกฤตอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาหรือว่าความขัดแย้งในองค์กรผู้นำต้องกล้าตัดสินใจและเข้ามาระงับเหตุทันทีไม่ปล่อยให้ปัญหาลุกลามจนกลายเป็นการเผชิญหน้าแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อทีมแล้วก็การแสวงหาทางออกร่วมกันเช่นเดียวกันนะครับกับการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อลดการปะทะในการทำงานเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างทีมหรือว่าบุคคลผู้นำนะครับจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่จะหาจุดร่วมหรือบุคคลที่ทุกฝ่ายยอมรับเพื่อขับเคลื่อนงานต่อไปได้โดยไม่ติดลมอยู่กับปัญหาเดิมแล้วก็ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมครับการคำนึงถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ในพระราชดำรัสได้เตือนใจให้คนทำงานและก็ผู้ประกอบการยุคปัจจุบันทำธุรกิจหรือว่าทำงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นไม่มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ของตนเองจนสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าสังคมคุณผู้ฟังครับเราก็คงจะได้เห็นแล้วว่าในทุกเหตุการณ์วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพระบรมสารีริกธาตุนะครับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้อย่างเช่นในเหตุการณ์14ตุลาพุทธศักราช2516ดังที่ได้กล่าวถึงซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งนะครับในการดับร้อนในการระงับสงครามกลางเมืองแล้วก็ช่วยบรรเทาความสูญเสียของราษฎรผ่านแนวทางการปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นทรงเปิดประตูพระตำหนักจิตรดาลโหฐานเพื่อให้เป็นพื้นที่ลี้ภัยพระบรมสารีริกธาตุนะครับเสด็จลงมาปลอบขวัญแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยพระองค์เองมีพระราชดำรัสเพื่อเตือนสติคนในชาติและระงับเหตุจลาจลแล้วก็สุดท้ายก็คือการหาทางให้เหตุการณ์สงบนั่นก็คือทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็แก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงแรกช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นตรงกับวันที่14ตุลาคมในปีต่างๆเหตุการณ์แรกนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2476นาซีเยอรมันนะครับได้ถอนตัวออกจากสันนิบาตชาติซึ่งการถอนตัวนี้นะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่อดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจแล้วก็มีนโยบายที่ต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ขยายอำนาจทางการเมืองโดยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วก็วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศนะครับสมเด็จพระบรมวรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทางรถยนต์นะครับไปยังโรงพยาบาลศิริราชไปในการพิธีอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและอัญเชิญพระบรมศพนะครับประดิษฐานณมุกตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังแล้วก็วันนี้นะครับ14ตุลาคมของทุกปีนะครับเป็นวันประชาธิปไตยของไทยซึ่งก่อนที่จะกล่าวถึงวันประชาธิปไตยนะครับก็ต้องขอเท้าความนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่14ตุลาคม2516ที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นวันมหาวิปโยคเนื่องจากว่ามีนิสิตนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนับแสนคนนะครับได้เดินทางเรียกว่าเดินขบวนต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและคัดค้านอำนาจเผด็จการของรัฐบาลขนาธิปไตยสมัยของท่านพันเอกณรงค์กิติกจรจอมพลถนอมกิติกจรและจอมพลประภาสจารุเสถียรโดยในครั้งนั้นนะครับได้มีการเคลื่อนไหวขับไล่กลุ่มเผด็จการทรราชออกจากอำนาจที่ได้ยึดครองมาหลายสมัยรวมทั้งมีการเรียกร้องให้ปลดปล่อยนิสิตนักศึกษาอาจารย์และนักการเมือง13คนที่ถูกจับกุมนะครับฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่กลับถูกรัฐบาลตั้งข้อหากระทำผิดกฎหมายทำลายความมั่นคงของรัฐเป็นกบฏภายในราชอาณาจักรและมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์จากนั้นนะครับรัฐบาลได้ออกปราบปรามผู้ชุมนุมในวันที่14ตุลาคม2516โดยทหารและตำรวจได้ใช้อาวุธรถถังเฮลิคอปเตอร์และแก๊สน้ำตายิงใส่ผู้ชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับได้ลุกลามใหญ่โตเมื่อประชาชนได้เรียกว่ามีความรู้สึกโกรธแค้นนะครับต่างร่วมมือกันต่อสู้แล้วก็บางส่วนนะครับได้เผาทำลายอาคารสถานที่และยานพาหนะของทางราชการแต่ด้วยพระบารมีนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงแก้ปัญหาเหตุการณ์จึงมีความสงบโดยจอมพลถนอมและก็จอมพลประภาสนะครับได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมสานุวงศ์นะครับได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆและสำหรับผู้เสียชีวิตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานเพลิงศพที่ทิศเหนือของท้องสนามหลวงและได้นำอัฐิไปลอยอังคารด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศที่ปากน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าวไทยอีกทั้ง
พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้นายสัญญาธรรมศักดิ์องคมนตรีในเวลานั้นได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อฟื้นฟูระเบียบของบ้านเมืองเพื่อประสานสามัคคีให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วและร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมในการปกครองประเทศจากนั้นจึงมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเดือนตุลาคมพุทธศักราช2517ทั้งนี้นะครับในปัจจุบันก็มีการสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง28ปีพร้อมทั้งก่อตั้งมูลนิธิ14ตุลาขึ้นด้วยซึ่งต่อมานะครับรัฐบาลประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบนะครับให้วันที่14ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยซึ่งในโอกาสครบรอบเหตุการณ์30ปีนะครับอันเป็นการรำลึกถึงพลังอันบริสุทธิ์ของหนุ่มสาวที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนะครับก็จะเห็นว่าวันประชาธิปไตยนะครับถือว่าเป็นวันสำคัญทางการเมืองที่นอกจากจะทำให้ประชาชนคนรุ่นหลังนะครับได้ทราบถึงเส้นทางสายการเมืองในอดีตของประเทศไทยว่ากว่าที่จะมีระบบประชาธิปไตยที่ใช้ปกครองบ้านเมืองอย่างสงบแล้วก็เป็นแบบแผนดังเช่นทุกวันนี้คนรุ่นก่อนนะครับได้เสียสละกันมามากน้อยเพียงใดดังนั้นทุกคนนะครับก็ควรที่จะปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพลเมืองตามระบบประชาธิปไตยด้วยการไม่นอนหลับทับสิทธิ์แล้วก็ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ขอฝากบทประพันธ์เอาไว้นะครับบอกว่าอันประชาธิปไตยของไทยนั้นหลักสำคัญเสียงส่วนใหญ่ใช้ตัดสินแต่วันนี้พวกอาธรรมค้ำแผ่นดินศักดิ์ศรีสิ้นเงินยัดปากยากเยียวยาต้นประชาธิปไตยใกล้สิ้นชื่อเร่งหารือเพื่อพลิกฟื้นคืนคุณค่าก่อนสิ้นหวังวันนี้จึงถึงเวลาปลูกต้นกล้าต้นนี้ชื่นคืนแผ่นดินใครทำผิดคิดร้ายทำลายชาติขอปวงราษฎร์หยุดยั้งพวกกังฉินช่วยกำจัดเปิดโปงหมู่โกงกินให้หมดสิ้นจากสังคมจมดินไปยามเลือกตั้งเลือกคนดีมีความคิดหยุดขายสิทธิ์เลิกขายชาติสะอาดใสเลือกทุกครั้งคิดทุกครากาเบอร์ใดใจสารใจใช้ความคิดหนุนสิทธิ์ตนเมื่อต้นกล้าประชาธิปไตยเติบใหญ่กว้างย่อมเสริมสร้างรัฐธรรมนูญสมบูรณ์ผลทำรงบ้านประสานเมืองเฟื่องสากลคืนสิทธิชนสันติภาพอาบถิ่นไทยยอมรับฟังความคิดเห็นใช้เป็นหลักชั่งน้ำหนักวัดถูกผิดคิดแก้ไขมือสารมือถือธรรมนำจิตใจสร้างภาพใหม่ด้วยระบบกรอบสามัคคีภาพเรามานการเมืองเรืองอำนาจภาพขายชาตินอนหลับทับศักดิ์ศรีภาพกังฉินคนบาปคราบราคีถูกแทนที่ด้วยภาพฆ่าประชาธิปไตยนะครับโดยนายแดนสยามกรุงเทพนะครับที่มาก็คือคอลัมน์สโมสรสมานมิตรนิตยสารสกุลไทยก็นำมาฝากคุณผู้ฟังไว้สำหรับในช่วงนี้ครับก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 0:00 น.ตรงถึง 0:30 น.สำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คิดถึงใจจะขาด
1: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่14ตุลาคม2569อยู่ในช่วงห้วงเวลาที่มีการประชุมการเงินการธนาคารโลกนะครับที่ประเทศไทยจึงมีวันให้ข้าราชการได้ work from home แล้วก็มีวันหยุดพิเศษในวันที่16ตุลาคมนี้การประชุมเรื่องของการเงินการธนาคารย่อมมีความสำคัญมีความจำเป็นในการกำหนดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินแล้วก็ยังต้องมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั้นก็ย่อมที่จะต้องมีการประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือกันซึ่งก็เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆพูดถึงเรื่องของการประชุมแล้วเนี่ยนะครับในทางพระพุทธศาสนาก็มีคำสอนที่ถือว่าเป็นหลักแห่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นหลักในการป้องกันความเสื่อมขององค์กรก็คือหลักอปริหานิยธรรมที่กำหนดให้มีการหมั่นประชุมกันเนืองนิดเรียกว่าประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกมีเรื่องราวต่างๆก็นำเข้าสู่ที่ประชุมการที่หมั่นประชุมกันอยู่เนืองๆก็ทำให้ได้ความคุ้นเคยผูกพันแล้วก็มีสิ่งใดๆที่ค้างคาอยู่ในหัวใจก็นำมาบอกมาเล่านำมาเคลียร์ปัญหากันในที่ประชุมก็ถือว่าเป็นหลักคำสอนที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแล้วก็ยังสอดคล้องกับวิถีของการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันด้วยนะครับสังคมใดๆก็ตามแต่หรือแม้แต่ระดับเล็กสุดอย่างสถาบันครอบครัวถ้าหากว่าพ่อแม่ลูกมีโอกาสได้พร้อมหน้าพร้อมตากันพูดคุยหารือกันในทุกๆวันก็ย่อมที่จะได้ทราบความเป็นไปของสมาชิกในครอบครัวว่ามีปัญหาติดขัดอะไรหรือไม่แล้วก็มีสิ่งใดๆที่อยากจะชี้แจงบอกกล่าวถ้าเป็นเช่นนี้ปัญหาที่อาจจะเพิ่งก่อตัวขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงทีแต่ถ้าไม่เจอกันเลยไม่ประชุมกันเลยไม่ปรึกษาหารือกันเลยปัญหาที่สั่งสมมาทีละน้อยก็กลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็อาจจะยากที่จะแก้ไขในภายหลังดังนั้นในวิถีของชาวพุทธหรือพุทธบริษัทจึงควรที่จะได้มีการประชุมกันอย่างน้อยๆสัปดาห์ละ1ครั้งที่เราเรียกกันว่าวันธรรมสวนะหรือวันพระมีโอกาสได้มาฟังเทศ

ฟังธรรมหรือมาสนทนาธรรมในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการปรึกษาหารือกันหรือสนทนาธรรมกันอยู่หนึ่งเนืองซึ่งเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมหรือพระสงฆ์สาวกแสดงธรรมก็ถือว่าเป็นการประชุมเพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เป็นหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นั้นจึงทำให้มีการสืบทอดเรื่อยมาการประชุมกันนั้นก็มีทั้งผู้ที่ตั้งยติหรือตั้งหัวข้อเรื่องขึ้นมาเป็นประเด็นขึ้นมาในการที่จะได้ปรึกษาหารือกันบางเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ปรึกษาหารือกันเพื่อพัฒนาต่อไปสิ่งที่ยังไม่มีก็จะได้มีขึ้นสิ่งใดที่มีแล้วและต้องการจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็พูดคุยหารือกันวัฒนธรรมในการประชุมหารืออะไรต่างๆกันนี้นะครับนำมาใช้ได้ในทุกระดับเด็กๆที่เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้มีการทำงานกลุ่มเพื่อที่จะได้ระดมความคิดไอเดียของสมาชิกในกลุ่มมาช่วยกันคิดอ่านแก้ไขปัญหาร่วมกันใครมีความสามารถอย่างไรก็แบ่งงานให้ถูกให้ตรงกับความสามารถก็จะทำให้งานกลุ่มนั้นเรียบร้อยราบรื่นเหมือนกับการเล่นกีฬาอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลในทีมหนึ่งมีหลายคนโค้ชหรือผู้ฝึกเองก็จะมอบหมายหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆของนักเตะในแต่ละทีมในแต่ละครั้งว่าใครเป็นกองหน้าใครเป็นกองหลังใครเป็นปีกซ้ายใครเป็นปีกขวาใครเป็นผู้รักษาประตูแล้วหน้าที่ของแต่ละคนต้องทำอะไรอย่างไรบ้างเมื่อประชุมพูดคุยกันตกลงกันแล้วก็ลงสนามแข่งขันซึ่งถ้าหากว่าทุกคนต่างเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่นั้นอย่างเต็มที่มีขวัญมีกำลังใจที่ดีในการเล่นโอกาสที่จะชนะก็มีสูงบนถนนสายชีวิตหรือในสนามชีวิตที่มีปัญหามีอุปสรรคให้ได้จัดการแก้ไขในทุกๆวันลำพังสติปัญญาของเราเพียงคนเดียวอาจจะไม่เพียงพอต้องอาศัยสติปัญญาของคนอื่นๆมาร่วมด้วยนะครับโลกนี้จึงต้องมีครูบาอาจารย์มีผู้แนะนำการที่เราเกิดมาแล้วไม่ได้ฟังไม่ได้สดับไม่ได้อ่านไม่ได้เรียนรู้จากผู้อื่นเลยก็ยากเหลือเกินยากที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ด้วยตนเองแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระองค์ก็ทรงศึกษาในศาสตร์ต่างๆตั้งแต่เมื่อครั้งยังอยู่ในคารวาสวิสัยก็คือยังเป็นราชกุมารทรงศึกษาศิลปวิทยาต่างๆศึกษาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าวิชาต่างๆนั้นนำไปแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆก็สามารถแก้ไขได้แต่เป็นปัญหาในทางโลกยังไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงหรือแก้ไขปัญหาในทางจิตใจได้จำเป็นจะต้องศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปพระองค์ก็ทรงศึกษาในเรื่องทางจิตก็ได้อาศัยครูบาอาจารย์ซึ่งก็ได้แนะนำเป็นแนวทางเบื้องต้นพอที่จะได้ความสงบแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะระงับเด็ดขาดซึ่งกิเลสตัณหาทั้งปวงจนกระทั่งพระองค์ได้ทรงค้นพบทางสายกลางหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาด้วยวิธีการที่พระองค์ได้ทรงสั่งสมอบรมมาโดยลำดับก็แปลว่าสิ่งที่พระองค์ได้เคยสดับเคยอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันในชาติที่มีครูบาอาจารย์แนะนำเบื้องต้นนั้นก็มีส่วนมีส่วนในการวางรากฐานให้พระปัญญาของพระองค์นั้นได้
โอกาสที่จะได้เสาะแสวงหาทางที่ถูกต้องหรือทางที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นที่เกริ่นกล่าวในวันนี้อันเนื่องด้วยเรื่องของการประชุมนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นคุณค่าในเรื่องนี้นะครับว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนะครับอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวอยู่ร่วมกับคนในชุมชนนะครับเมื่อมีโอกาสได้ชี้แจงพูดคุยอะไรต่างๆก็ควรที่จะได้ทำยิ่งปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคข้อมูลข่าวสารเป็นยุคที่มีช่องทางในการที่จะระดมความคิดความเห็นอะไรต่างๆได้ง่ายกว่ายุคก่อนนะยุคก่อนอาจจะเห็นหน้าเห็นตากันแต่ปัจจุบันถึงไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันโดยตรงนะครับก็ยังมีช่องทางในการที่จะประชุมพูดคุยกันโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ก็ทำให้ได้ทราบความเป็นไปทราบความเคลื่อนไหวนะครับถ้าใครที่ไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กับคนในกลุ่มที่เขาเรียกว่าไม่ยอมอ่านลายกลุ่มเนี่ยนะฮะเวลาที่จะไปปฏิบัติอะไรต่างๆร่วมกันบางทีก็มักจะทำไม่ถูกต้องนะครับเขานัดแนะกันให้สวมใส่เสื้อสีนั้นสีนี้คนที่ไม่ได้อ่านลายกลุ่มนี่ก็แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ทราบความเคลื่อนไหวดังนั้นการหมั่นประชุมกันหมั่นถามกันว่าอะไรอย่างไรแบบไหนก็จะทำให้การปฏิบัตินั้นถูกต้องเดี๋ยวนี้เวลาไปงานต่างๆเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีกำหนดการออกมาเวลาเท่าไหร่ทำอะไรแล้วก็ในกำหนดการนั้นก็ยังลงท้ายด้วยว่าการแต่งกายอย่างไรอันนี้ก็เป็นการแนะแนวแนะนำให้กันและกันได้ทราบนะครับถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเอาละครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้คุณเชอรี่มนัญญาเว้นวรรคพักวันหนึ่งนะครับก็นำบทเพลงสร้างสรรค์มาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับเชิญรับฟังครับ

ฟังบทเพลงสร้างสรรค์แล้วก็มาพูดคุยกันต่อครับในช่วงนี้ฝนอาจจะซาลงมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็หลายๆที่ที่อาจจะมีปริมาณน้ำสูงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหน้ำเยอะเลยนะครับก็เข้าใจว่าคงจะค่อยๆลดลงตามลำดับแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับอย่าได้ประมาทนะครับน้ำที่เห็นว่าไม่สูงนักนะปริมาณน้อยๆนะครับแต่ว่ารถนะครับเช่นรถยนต์คันเล็กหรือรถจักรยานยนต์นะครับนึกว่าผ่านไปได้นะแล้วก็ฝ่าเข้าไปบางทีไปเจอหลุมเจอบ่อที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับมองไม่เห็นไม่ได้สังเกตก็อาจจะส่งผลทำให้ยวดยานพาหนะของเรานั้นเสียหายได้นี่ก็ระมัดระวังนะครับเมื่อมีแจ้งเตือนกันเช่นป้ายบอกหรือมีคนคอยบอกคอยเตือนเราก็จะได้ระมัดระวังเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนั้นทั้งนี้ก็เกี่ยวด้วยเรื่องของการประชุมอยู่นั่นเองนะครับอย่างที่พูดในช่วงแรกนะครับว่าถ้าเราไม่ได้มีการพูดคุยหารือไม่เคยอ่านหลายกลุ่มไม่เคยติดตามข่าวสารของชุมชนบ้างเลยเนี่ยนะครับบางคนก็ออกจากบ้านมาขับรถไปถึงหน้าปากซอยแล้วก็ไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าปากซอยน้ำท่วมนะครับกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะครับเรื่องอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตไปแล้วนะครับก่อนจะออกจากบ้านทุกครั้งนะครับขนาดว่าเราไปที่ทำงานอยู่เป็นประจำนะครับเรารู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีแต่ว่าในวันนั้นสถานการณ์เปลี่ยนนะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีน้ำหนุนขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดหรือเตรียมความพร้อมบางครั้งอาจจะทำให้เสียเวลาเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะฮะนี่ก็จึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหลักในพระพุทธศาสนาว่าต้องหมั่นทบทวนนะครับทบทวนเรื่องราวต่างๆผ่านการประชุมอยู่เสมอนะครับไม่ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตาการประชุมเหมือนเช่นในอดีตก็อาศัยวิธีการประชุมทางออนไลน์นะจึงทำให้เข้าอกเข้าใจเรื่องราวต่างๆเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีครับวันนี้ก็คงจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยของเราได้ต้อนรับนะครับชาวต่างชาตินะที่มาประชุมที่บ้านเมืองของเราการประชุมในแต่ละครั้งซึ่งมีหลายๆประเทศเนี่ยนะครับมาประชุมกันเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้แค่เพียงมาประชุมในเรื่องที่เป็นเรื่องที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสในการที่จะได้เห็นบ้านเห็นเมืองของเราด้วยมิติต่างๆนะครับเช่นมิติการท่องเที่ยวนะครับมิติวัฒนธรรมนะครับบางครั้งการประชุมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าด้วยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่หลายชาติเขามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกประทับใจในอัธยาศัยน้ำใจของคนไทยประทับใจในความต้นในความเป็นชาติที่มีอารีอารอบน้ำใจไมตรีมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับแล้วก็นำพาไปสู่การลงทุนอะไรต่างๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นในสัปดาห์นี้นะครับเราจึงได้เห็นการประกาศออกมาให้มีการ work from home เพื่อเคลียร์ในเรื่องของเส้นทางสะดวกนะครับในการเดินทางของประเทศต่างๆที่มาร่วมประชุมแล้วก็มีวันหยุดพิเศษนะครับก็เพื่อที่จะให้การประชุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอนะครับธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับแม้ว่าเราจะไม่เปลี่ยนธรรมชาติก็เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วก็บังคับหรือเป็นเหตุให้มนุษย์เราต้องเปลี่ยนแปลงมนุษย์เราก็พร้อมที่จะปรับตัวนี่คือวิถีของมนุษย์นะครับบางครั้งเราก็เปลี่ยนด้วยตัวของเราเองบางครั้งธรรมชาติพาให้เปลี่ยนเหมือนเช่นในยุคสมัยที่มีโควิด-19นะฮะผู้คนก็เริ่มรู้จักคำว่า work from home รู้จักการอยู่ในระยะที่ห่างกันออกไป
รู้จักการป้องกันตัวด้วยหน้ากากอนามัยเป็นต้นนะครับเหมือนกับธรรมชาติได้สอนให้มนุษย์ได้รู้จักระยะห่างเอาไว้บ้างนะครับเพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆเพื่อป้องกันอะไรต่างๆนะครับอีกสักเพลงหนึ่งนะครับบทเพลงสร้างสรรค์ให้กำลังใจคุณผู้ฟังในยามเช้าเชิญรับฟังครับ

ศาสตร์แห่งธรรมพระราชาคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธหลังจากวันอังคารที่ผ่านมาวันนวมินทรมหาราชวันที่ปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งสวรรคตเมื่อ10ปีที่แล้วนะครบ1ทศวรรษแล้วนะครับ13ตุลาคม2559ถึง13ตุลาคม2569การเวลา10ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วปวงชนชาวไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระราชาผู้ทรงธรรมที่ทรงครองสิริราชสมบัติถึง70ปีในห่วงช่วง70ปีก็คือตั้งแต่ปี2489ถึงปีพุทธศักราช2559นั้นมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับที่เป็นความบอบช้ำเป็นความร้าวรานของคนในสังคมไทยแต่ว่าด้วยพระบารมีของพระองค์นะครับได้ทรงดับร้อนด้วยพระเมตตาเหตุการณ์ต่างๆมากมายหลายเหตุการณ์ย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงพระบารมีของพระองค์อย่างชัดเจนนี่คือความโชคดีของแผ่นดินไทยของเราที่ยังคงมีพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็เป็นแนวทางให้ปวงชนชาวไทยได้รู้รักสามัคคีจวบจนถึงทุกวันนี้วันนี้เวลาหมดเวลานี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ำทุกคำที่พ่อสอนก่อน
1: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: เผลอแป๊บเดียวเราเดินทางมาสู่ช่วงเช้าวันใหม่อีกแล้วเนาะวันผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เรามีวันหยุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันนวมินทรมหาราชด้วยนะครับหลายคนก็หยุดนะครับบางคนก็ไปเที่ยวนะครับไปใกล้จากต่างจังหวัดใกล้ๆแถวๆนี้นะครับการจราจรในกรุงเทพเมื่อวานก็โล่งๆไปเลยอ้าววันนี้กลับมาเริ่มต้นทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเช้าวันใหม่วันพุธกลางสัปดาห์14ตุลาคม2569นะครับดีเจพี่ท็อปสราบุตรพรประดับมาแล้วเสียงคุ้นเคยในเวลาที่เราคุ้นเคยกันที่นี่คนลูกทุ่ง Next นะครับพร้อมกันกับการออกอากาศทาง FM 103แล้วก็บนแอปApplication คนลุกทุ่งด้วย
1: ฮัลโหลไอ้บอยิสัยนี่ชิ้นฮอดจ้าอีหลีบอ อย่าตัวกัน

0: นี่คือบันทึกการแสดงสดนะครับที่เป็นไลฟ์เซสชั่นของโบ๊ทปรัชญาจากเพลงเอกด้วยนะครับกับเพลงนี้เลยที่เอามาอัลเลนจ์ดนตรีใหม่ในรูปแบบที่เป็นดนตรีในสไตล์แบบโซลหน่อยๆเหมือนกันครับนี่คือขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะครับส่วนก่อนหน้าเราได้ฟังเพลงเก่าจากฝนธนสุนทรด้วยนะครับไม่ได้ฟังกันนานและเพลงนี้คุณรณชัยขอมานะกับเพลงฉันรักฉันแล้วรักใครไม่ได้นะครับแล้วก็มีพงกับพันจากไม้ทองคำด้วยนะครับกับคนแบกรักเพราะทุกเพลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คนตื่นเช้าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับในเช้าของวันนี้นะมาทักทายกันหน่อยนะครับใครตื่นและยังไม่ตรงไม่ตุยอย่างนี้นะครับแสดงว่ายังมีลมหายใจและยังมีชีวิตอยู่ต่อนะสวัสดีไปยังพี่จินป๊อปเปียนะครับในเช้าวันนี้ด้วยนะครับก็ความต้นตามต่อมาด้วยพี่นุชราบ11นะครับแล้วก็มีป๊อปแป๋วกาแฟสดด้วยนะครับคุณณัชยาสวัสดีครับป้าเผาก็มาแล้วเช็คชื่อกันเลยสวัสดีไปยังคุณณัสสุนีด้วยนะครับมีพี่จุกด้วยครับมีน้องนกชาลิดานะครับมีพี่เอื้องจากเชียงใหม่นะครับคุณรัศมีจันน้อยคุณสิริพรนะครับแล้วก็ยังมีพี่นราคันธปราบด้วยนะครับคุณพารินสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็มีพี่บรรจงนะครับมีพี่สุรัตนานะครับแล้วก็มีพี่สุจิตราจันตื้อนะครับจากสกลนครเหมือนเดิมนะแล้วก็ยังมีคุณลักษณะ183แม่นันสวัสดีด้วยนะครับเปิดเตาแล้วใช่ไหมครับสำหรับเช้าวันนี้แล้วก็สวัสดีไปยังแม่ปี๊ดนะครับแล้วก็มีแม่ยาด้วยนะครับนะวันนี้บอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้จัดการของน้องเพชรนะครับน้องหน่องนะก็เดี๋ยวพี่ท็อปส่งคำอวยพรไปตอนสายๆนะครับสวัสดีไปยังใส่น้ำแล้วก็พี่หนูพินด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงพี่อ้วนจากพัฒนาการก็กูดมอร์นิ่งและเรียบร้อยนะคะในเช้าวันนี้แล้วก็ยังมีใครนะคุณรณชัยก็ขอเพลงเพราะๆมาหลายเพลงนะครับพี่ดำระรวงสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงแม่อายด้วยคาดว่าน่าจะถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีใครอีกเนี่ยมีคุณนเรศนะครับบอกว่าสวัสดีครับนายบอกว่ายังไม่ตุยครับฟังอยู่เช่นเดียวกันนะคะอ้าวใครที่ฟังอยู่แล้วยังไม่ตุยรายงานตัวด้วยนะครับจะได้รู้ว่ายังอยู่กันครบถ้วนทุกคนยังไม่หนีหายไปไหน
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ในครึ่งชั่วโมงแรกนี้ปิดท้ายด้วยเพลงในชาติของเรานะครับอันดับที่5สัปดาห์ล่าสุดนี้ครับกับเพลงตัวร้ายในเรื่องเล่าจากกุ้งสุทธิราช

คนลูกทุ่งท็อปเทน10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอย.ตรวจเข้มผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศช่วงเทศกาลกินเจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดจึงอาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดอย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้ตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้านำเข้าพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามระดับความเสี่ยงเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภคโดยเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและระบบตรวจสอบเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้อย.ขอแนะนำประชาชนเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้เลือกสินค้าที่สดสะอาดไม่มีร่องรอยเน่าเสียและล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาปรุงอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจปนเปื้อนมาเพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: รวมรำลึกวีรชนเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยติดตามกับคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ค่ะ
6: ชนวนเหตุวิปโยค14ตุลาคม2516เริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนออกมาชุมนุมแจกใบปลิวเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญก่อนถูกตำรวจจับเมื่อวันที่8ตุลาคม2516เป็นที่มาของการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรและเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมในครั้งนั้นทั้งหมดกระทั่ง14ตุลาคม2516เจ้าหน้าที่ใช้กำลังและอาวุธเข้าปราบปรามเพื่อสลายการชุมนุมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนรวมทั้งมีผู้สูญหายจำนวนมากช่วงเย็นวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริและพระราชดำรัสทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งในประเทศขณะที่รัฐบาลโดยจอมพลถนอมกิตติขจรประกาศลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกจากประเทศพร้อมจอมพลประภาสจารุเสถียรพลเอกณรงค์กิตติขจรและมีการแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นับเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัวสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ทีมข่าวการเมืองรายงาน
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
7: การรู้ทันอารมณ์เรียกว่าสติการรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งเรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญานำพาให้ชีวิตมีสุขวันนี้วันพระ
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: และเราก็ต้อนรับชั่วโมงใหม่มาด้วยร้องแล้วร้องอีกนะครับสิทธิพรสุนทรพจน์ร้อง2เพลงเลยแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็น2เพลงที่คุณถูกใจด้วยนะทั้งช้ำรักจากอุบลแล้วก็มีคนชื่อเดือนนะครับเพลงเก่าๆของพี่เป้าสายันสัญญาที่เขาเคยเอามาร้องไว้นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็มีคนที่เร็วแล้วก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับการติดตามแบบใกล้ชิดนะถ้าเกิดว่าได้ยินศิลปินเดียวกันก็ร้อง2เพลงต่อเนื่องกันแบบนี้ก็ตามกติกาเลยครับยินดีด้วยกับพี่จินป๊อปเปียครับมีคุณนกชาลิดาป้าแป๋วกาแฟสดพี่อ้วนพัฒนาการคุณน้อยคุงนะครับแล้วก็มีบังซุปแล้วก็มีพี่หนุพินด้วยที่ตอบมาว่าสิทธิพรสุนทรพจน์ยินดีด้วยกับทุกๆคนครับ
1: คนลุกทุ่ง
2: next
3: your music your request

หลังจากร้านส้มตำยำแหลกบะแดกเลิศนะครับของท็อปสุภัทรโดนน้ำท่วมไปทั้งสองสาขาเลยพี่ท็อปก็ไปอุดหนุนสาขาแรกที่เปิดไปแล้วเรียบร้อยก่อนหน้าก็คือสาขาสายไหมนะครับเดี๋ยวคลองสามวาเดี๋ยวจะรวบรวมสมัครพรรคพวกวันไหนดี วันไหนดีนะสำหรับการไปอุดหนุนน้องนะหลังจากที่โดนน้ำท่วมร้านก็พังเสียหายกันไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมปั๊บเนี่ยมันไม่ได้พุ่มแค่พื้นไงเรื่องของอุปกรณ์โต๊ะเอ่ยห้องเรียกว่าห้องจัดเลี้ยงนะครับหรือแม้กระทั่งตัวตู้เย็นต่างๆนะครับเวลามันโดนน้ำแช่ๆก็ไปแบบนี้มันก็เสียด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ข้าวของอีกมากมายรวมทั้งรายได้ที่ขาดไปนะจากช่วงเวลาของการที่ไม่ได้เปิดร้านนะครับก็เป็นเวลาร่วม10กว่าวันด้วยกันนะครับส่งกำลังใจให้กับน้องท็อปพัชสุภัทรนะครับเดี๋ยวเรารวมตัวกันเนาะนะครับสำหรับในการไปทานแล้วก็ไปอุดหนุนร้านของเขานะครับก็ถ้าเกิดว่าคนอยากจะไปนะฟังอยู่ก็ลองเสิร์ชไปนะครับยำแหลกปลาแดกเลิศนะครับมีที่สาขาสายไหมกับที่สาขาคลองสามวานะครับตรงใกล้ๆกับเลยวัดพระยาสุเรนทร์มานิดนึงนะครับตรงสี่แยกตรงนั้นเลยทีเดียวนะครับนะนั่นคือวาเลนไทน์ปีไหนปีนั้นครับที่คุณขอมาและอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรกทาวุฒิด้วยนะครับที่แฟนๆขอมาเพียบเลยทีเดียวครับสวัสดีไปยังน้องเอกไว้จับยวนพัทยาด้วยนะครับเปิดเสียงดังๆหรือยังครับสำหรับลำโพงที่อยู่ในร้านนะครับแหมร้านนี้ก็เปิดเสียงดังฟังชัดจริงๆสวัสดีไปยังพี่แมวด้วยนะครับตื่นและเรียบร้อยนะครับไม่แน่ใจว่าเดินทางกลับจากชุมพรวันไหนนะครับแล้วก็ยังมีคุณรณชัยบอกว่าโอ้โหฟังเพลงเพราะแบบเพลินๆเลยทีเดียวนะครับในเบรกนี้แล้วก็รวมถึงพี่จุกด้วยนะครับตัดปื้มมากับเพลงเพราะที่ส่งผ่านไปให้นะครับเช่นเดียวกับพี่สุจิตราจากสกลนครนะครับเพชรกทาวุฒิผ่านกันไปกับอ่านเกมไม่ขาดก็เรียกได้ว่าเปิดกันทุกวันเนาะนะครับเป็นหนึ่งในศิลปินที่ยังไม่ได้มาเยี่ยมเยือนเราเลยเพราะว่าทางสังกัดคือแกรมมี่โกเขายังไม่ปล่อยคิวมาเดี๋ยวได้เมื่อไหร่แล้วคงได้มาเซย์ไฮเซย์ฮัลโหลกันแน่นอนนะครับแต่สำหรับวันจันทร์หน้าเจอกับผู้ชายคนนี้ครับพี่เสถียรทำมือลงคิวเรียบร้อยครับกับความสำเร็จอันดับหนึ่งวันนี้ในชายของเราครับคนใช่ที่ใกล้กัน

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: แหมพี่ท็อปก็ไปเต้นกับน้องเวียงด้วยเหมือนกันนะครับคือน้องมาชวนเต้นแล้วก็อดใจไม่ได้บอกว่าเอ้ยเคยเห็นอยู่ในมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวซ้อมแป๊บนึงแป๊บเดียวนะครับก็ท่ากันไม่ยากครับสำหรับเพลงนี้เต้ยโศกให้โลกฟ้อนเวียงนฤมลฟีเจอริ่งกับเนกเนื้อพลที่มาแรปๆกันหน่อยนึงเพิ่มสีสันให้กับเพลงนี้อันดับ7ในชาร์ตของเราแล้ววันนี้มีคนขอเพลงนี้มาใจตรงกันหลายคนด้วยนะครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: เช้าวันนี้อย่าลืมกินอัลบโลนคอลลาเจนนะจ๊ะที่รักทั้งหลายเพราะว่าดีต่อสุขภาพเข่าของเราแล้วก็ดีต่อเรื่องของข้อนะครับในทุกส่วนเลยไม่ใช่แค่ข้อเข่าอย่างเดียวนะครับกระดูกสันหลังนะครับข้อติดนิ้วล็อกนะครับข้อฝืดก็แก๊กๆนี่นะฮะสามารถที่จะช่วยได้นะครับด้วยตัวนี้เลยนะครับเป็นเพียวคอลลาเจนนะครับซึ่งเป็นตระกูลอัลดีเนเจอร์ไทป์2ซึ่งตระกูลนี้จะดูแลเรื่องของข้อเข่าโดยตรงนะครับนะแล้วก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนที่มากสูงสุดถึง 120,000 มิลลิกรัมที่ดีมากๆนะครับใครที่อายุมากๆนะครับก็ต้องเสริมแล้วก็เติมไปแล้วเพราะว่าวันนี้ร่างกายของเราผลิตคอลลาเจนเองไม่ได้นะครับเคยมีแต่ว่าวันนี้มันเริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะเพราะว่าอายุของคนเรานะผิวหนังก็ไม่เหมือนเดิมข้อก็ไม่เหมือนเดิมไอ้นั่นก็ไม่เหมือนเดิมไอ้นี่ก็ไม่เหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรเราอย่าไปได้แคร์เราต้องต้านโรคจ้ะนะอะไรที่มันแบบว่ามันจะเฉียวย้อยหย่นยานหรือว่าคอยเจ็บปวดก็แก๊กๆเราก็เติมลงไปนะครับแล้วตัวเนี้ยมันละลายและดูดซึมได้เร็วดังนั้นคนที่กินเข้าไปประมาณสัก10วันแรกจะเห็นผลความแตกต่างว่าเอ้ยฉันเคยก็แก๊กฉันเคยปวดนี่ทำไมมันปวดหายไปไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันหายไปก็เพราะว่าคอลลาเจนมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วแล้วมันก็ค่อยๆเติมไปทีละนิดอย่างนี้นะครับกินแค่วันละ2ช้อนตอนเช้าเท่านั้นเองโทรสั่งซื้อเลยครับเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่แล้วนะครับที่02-857-5119 02-857-5119เดี๋ยวตอนช่วงธันวาคมปลายปีเราจะมีกิจกรรมปาร์ตี้ปีใหม่นะครับกับทีมดีเจศิลปินรับเชิญกินข้าวกันนะครับแล้วก็จับของขวัญปีใหม่กันอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้มาร่วมสนุกกันด้วยนะครับงานนี้เข้าฟรีนะแต่ว่าเพียงแค่คุณซื้ออัลบาโลนคอลลาเจนหรือมัชรูมพลัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะเข้าลุ้นงานปาร์ตี้ในครั้งนี้นะครับประมาณสักวันที่20กว่าๆนะใครที่สนใจรอติดตามว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้หยิบโทรศัพท์มาเพื่อที่จะสั่งตัวนี้ก่อนหรือว่าใครที่เคยสั่งแล้วกินแล้วดีสั่งต่อได้เลยครับ02-857-5119ครับ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
4: Presented by
5: อัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @ QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
9: Next Sound Check

0: บางทีมันก็มีอยู่จริงนะเรื่องราวของคนที่ทุ่มเทให้ความรักมากมายเกินที่จะรักตัวเองคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับแบมพิชยานินเป็นตัวแทนสำหรับการเล่าเรื่องนี้กับซิงเกิลใหม่ของเธอนะครับชื่อเพลงว่ารักให้จริงทิ้งให้ไกลอุ๊ยเพราะนะเพลงนี
1: ้คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: นี่พี่จีบอกว่าชงอัลบั้มคอลลาเจนให้พี่สาวไปแล้ว1แก้วนะคะเนี่ยรอดูเพราะแต่พี่สาวก็ไม่ยอมกินนะนู่นนี่นี่อะไรอย่างนี้แต่ว่านางกินไปก่อนล่วงหน้าแล้วเราก็เห็นเออทำไมแบบว่าแข็งแรงดีเนี่ยก็เลยบอกให้พี่สาวกินนี่นะครับบอกไปเลยกินไปเลยค่ะนะแล้วก็กินต่อเนื่องทุกวันนะสักประมาณสัก10วัน15วันไปดูผลความแตกต่างแล้วก็พี่จีรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันดีจริงๆนะครับนะสวัสดีไปยังพี่สุคลอง16ด้วยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับนะทักทายกันเหมือนเดิมแล้วก็เอาบุญมาฝากสำหรับช่วงของเทศกาลกินเจนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะวันนี้มีเรื่องราวของฝนนะครับในกรุงเทพเนี่ยดูเหมือนว่าจะสว่างสวยแล้วก็แดดเริ่มมาสงสารชาวอยุธยาจังเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับเป็นพื้นที่สีแดงฝนตกหนักตอนช่วงเช้านะครับแล้วก็มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องราวของปริมาณน้ำด้วยเหมือนกันเมื่อกี้นี้ได้ติดตามข่าวถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าก็มีการแจ้งข่าวเพิ่มเติมเข้ามาในโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะครับว่าเช้าวันนี้อยุธยาฝนตกหนักเป็นโซนสีแดงเลยทีเดียวนะครับนะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีโอกาสที่จะน้ำน้ำล้นปกติก็ล้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำยังไม่ได้หนีหายไปไหนจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่ไหลพาดผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับดังนั้นก็ส่งกำลังใจนะให้มากๆนะเราจะต้องอยู่กับมันแบบนี้นะครับในทุกๆปีเราก็ใจเลยคุณอยุธยาบอกว่าจมบาดาลมาทุกปีอยู่แล้วเวลาก็ปล่อยน้ำจากเขื่อนมาก็จมก่อนแล้วยิ่งมาเจอเรื่องของฝนวันนี้หนักๆอีกด้วยนะครับดังนั้นใครที่จะไปอยุธยาศึกษาเส้นทางแล้วก็ดูนะครับว่าตรงไหนที่มีปริมาณน้ำนะครับรถเล็กผ่านไม่ได้ใดๆนะครับเพื่อที่จะมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งสำหรับทางวิทยุ FM 103แล้วกลับมาในเบรกหน้าตอน 7:30 นะครับส่วนใครที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Cassette Weekday

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยในริยาดซาอุดิอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังจากเหตุโจมตีสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เติมนี้